0: ค่ะพี่ต้นคะเมื่อFacebook Live แรกนะฮะที่ล่มไปนะคะก็ยังพอได้เห็นรายชื่อของคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายเรานะคะจำคุณสุภชัยได้นะคะ ขออภัยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะทีนี้ในการไลฟ์ครั้งที่2นะคะเห็นคุณเสือนอนไม่หลับค่ะคุณสมบัติคุณคนสองเมืองค่ะไม่ทราบว่าพี่ต้นเห็นท่านไหนบ้างไหมคะ
1: อ๋อผมก็จะเห็นคุณป้าหมายของชีวิตนะครับมาสวัสดีเราแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอกวันนี้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองโอ้โหแล้วก็25องศานะครับคุณเดชเดชาคุณอเกณฑ์เจริญพรคุณชวดีจากเชียงใหม่วันนี้24องศานะครับคุณเชาเชาคุณสุภชัยคุณจอร์จวิกนะครับแล้วก็บอกพี่เจเจลุกยังนะดูเป็นสาวน้อย
0: ขอบพระคุณมากค่ะไหนไหนพูดถึงเรื่องเจเจแล้วขออนุญาตฝากร้านได้ไหมคะพี่ต้นคุณผู้ฟังคะคือว่าตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยค่ะช่อง9สำนักข่าวไทยบมจ.สมท.เนี่ยนะคะมีรายการใหม่ค่ะเป็นรายการต่างประเทศนะคะออกอากาศทางช่อง9กด30นะคะ9 World News ค่ะซึ่งเจเจเป็นผู้ดำเนินรายการเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำรายการนี้มาวันนี้จะเป็นวันที่6แล้วนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอยากให้ไปติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่ช่อง9กด30ค่ะกับรายการ9 World News ค่ะเป็นรายการต่างประเทศที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวที่ดีต่อใจฟีลกู๊ดสร้างพลังให้เราพร้อมรับวันใหม่ได้ชมกันด้วยค่ะ
1: กี่โมงครับพี่ครับ
0: 8:30 ถึง 9:00 ตรงค่ะ
1: เดี๋ยวไปตามกันนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: เห็นคุณอัมไพเห็นขอบคุณครับเห็นคุณอัมไพแล้วก็คุณชวานนะครับแล้วก็คุณกรุ๊ปก็ครูพี่หมายคุณพี่ครูพี่หมายนะครับบอกว่าเห็นพี่เจเจผ่านจอมานานมากวันนี้สไลด์ผ่านปกติฟังผ่านแอป Encore นะครับไม่เห็นลุคนี้สร้างแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนตัวเอง
0: โอ้โหดีใจจังขอบคุณนะคะดีนะที่พี่ต้นพูดเพียงว่าเห็นในจอมานานมากไม่ใช่นานมาก
1: จริงเขาก็มีกอไก่อยู่หลายตัวพี่นะพี่ด้วน
0: แต่ไงก็ตามขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเราทั้งสองคนค่ะ
1: ครับแล้วก็ทาง TikTok ก็มีคุณเจคุณเพรคุณเพรนี่บอกว่าอะไรนะเลื้อยสยอง2,000โยชน์ตอนที่เล่าเรื่องข่าวงู
0: อ๋อ
1: แล้วก็คุณวิเศษนะครับคุณยูคุณสุเฟียนนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิลนะครับมาเป็นกำลังใจเราจากหาดใหญ่บอกว่าวันนี้เหมาะหนามากครับผมกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะเราไปต่อกันนะคะกับข่าวที่น่าจะสามารถเล่าได้อีกประมาณ 2-3 ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
1: ครับผมเอาแบบสั้นๆเลยนะครับผมก็มีข่าวอันนี้จากซึ่งเป็นเรื่องต่อกันนะครับก็คือลุยวิตตองเนี่ยเขาฟ้องร้องฟ้องร้องบริษัทที่ขายชานะครับขายพวกชาไข่มุกเนี่ยของจีนแล้วก็ศาลของมอลลี่ทีแล้วศาลก็ตัดสินให้ลุยวิตตองเนี่ยชนะแล้วก็จะมอลลี่ทีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเสียหาย10ล้านหยวนนะครับนั่นเป็นศาลขั้นต้นนะครับพอบอกว่าคำตัดสินนี้ออกไปก็ทำให้ผู้คนในประเทศจีนเนี่ยออกมาถล่มกันเละเลยนะครับคือถล่มศาลด้วยถล่มลุยวิตตองด้วยเพราะว่าตอนที่ลุยวิตตองเนี่ยเขาไปฟ้องร้องมอลลี่ทีเนี่ยเพราะคือโลโก้ของมอลลี่ทีเนี่ยเขาใช้เป็นคล้ายๆเป็นดอกไม้กลีบดอกไม้สี่แฉก
0: ใช่
1: ซึ่งมันจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับโลโก้บางส่วนของหลุยส์วิตตองเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนจีนในประเทศใช่ครับผมทีนี้แต่ว่ามันคล้ายแต่มันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับตอนนี้คนจีนในวอยโปเนี่ยเขาก็เลยออกมาถล่มกันบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าลายนี้เนี่ยมันเป็นลายดั้งเดิมของจีนนะเป็นลายแบบนี้มาตั้งแต่โบราณและอย่างน้อยมีอายุมากกว่าพันปีเป็นต้นไปก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่คนอื่นหยิบออกไปแล้วก็ไปแพทเทิร์นไปจดเป็นทะเบียนเป็นการค้าของตัวเองเนี่ย ทำไมเราไม่สามารถที่จะใช้ในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของตัวเองเราไม่วัฒนธรรมเก่าแก่นี่มันไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีราคาอะไรเลยเหรอนะครับแล้วก็ยังตั้งคำถามไปที่ผู้พิพากษาด้วยว่าไม่มีความรู้สึกถึงอำนาจที่ประทายของชาติหรืออย่างไรนี่มันเป็นสมบัติของเราเก่าก่อนซึ่งเมื่อก่อน

0: อนนี้มันจะเป็นลายที่อยู่บนกระเบื้องที่เขาปูพื้นห้องน้ำหรือว่าอยู่เป็นบนลายกระจกที่ติดตามห้องน้ำต่างๆนะครับก็ยังมีผู้คนเนี่ยก็ไปว่าบอกว่าถุงหรือว่ากระเป๋าหลุยส์วิตตองเนี่ยก็เป็นแค่แบบtoilet bag นะครับคือหรือมันถุงที่มาจากลายมาจากห้องน้ำของจีน
1: โอ้
0: ก็ดูกันต่อไป
1: ก็ล่าสุดก็มีรายงานใช่ไหมคะว่าจะอุทธรณ์แล้วใช่ไหมคะ
0: หรือเปล่าจะอุทธรณ์หรือเปล่า
1: ล่าสุดมีรายงานว่าอุทธรณ์แล้วค่ะพี่ต้นคะแล้วก็อุทธรณ์โดยให้เหตุผลอย่างที่เมื่อสักครู่พี่ต้นเล่ามาเนี่ยแหละว่าลายที่นำมาใช้เป็นโลโก้ของมอลลิทีเนี่ยเป็นลายโบราณของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนะฮะและก็มีกระแสที่พูดกันในสื่อโซเชียลนะคะว่าโอ้นี่เป็นดอกไม้ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันด้วยมูลค่าสูงขนาดนี้นะคะก็น่าติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมอลลี่ทีหรือหลุยส์วิตตองจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะหลุยส์วิตตองเนี่ยไปฟ้องที่ศาลในประเทศจีนนะฮะศาลประชาชนกลางในประเทศจีนค่ะนะคะเอาล่ะไปต่อกันค่ะกับอีกเรื่องนึงนะคะมีรายงานจากลาวด้วยเช่นกันแต่ว่าอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวชายขอบค่ะบอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะทางการลาวเข้มงวดมากเลยทีเดียวนะคะสามารถกวาดจับอาชญากรไซเบอร์ไม่ต่ำกว่า 4,400 คนค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสอนใส่ศรีพันดอนนะคะก็ได้เปิดเผยในวาระพิเศษการประชุมสภาแห่งชาติเมื่อวันที่6กรกฎาคมด้วยเช่นกันนะคะว่าหน่วยงานหลายแห่งค่ะจับกุมเป้าหมายได้มากกว่า44จุดนะคะที่เปิดดำเนินการอาชญากรรมทางไซเบอร์ช่วงมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 4,480 คนนะคะจาก25สัญชาติในจำนวนนี้เนี่ยมีคนสัญชาติลาวด้วย700เกือบจะ800คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์ข้ามชาติลักลอบดำเนินการทั่วประเทศโดยรัฐบาลลาวเนี่ยเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างมาอย่างต่อเนื่องนะคะเฉพาะเดือนมิถุนายนจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า900คนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ข้ามชาติหรือที่เรียกกันว่าออนไลน์สแกมเมอร์นั่นเองนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่เข้มข้นอย่างมากของทางการลาวค่ะ
0: ครับผมปิดท้ายข่าวสั้นๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราอยากให้มันเกิดในบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่ก็คงจะไม่มีทางเป็นไปได้
1: มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเลยอยากรู้
0: เรื่องของการประหารชีวิตครับประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็นักการเมืองที่โกงกินชาติบ้านเมืองครับศาลประชาชนระดับกลางฉางโจวนะครับแถลงเมื่อวันจันทร์นี้ว่าหยางยูหลินรับเงินและทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายรวมกว่า 2,200 ล้านหยวนนะครับคือประมาณ324ล้าน US ดอลลาร์ในขณะดำรงตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ถึงปี2566นะครับก็ตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดนะครับเพื่อจะมาให้ cover กับจำนวนเงินที่สูญเสียไปของรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าการตัดสินประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ติดสินรับสินบาทค่าสินบนนี้เป็นเรื่องปกตินะครับขอบอกก่อนหน้านี้ในปี2024ก็ลีเจียงผิงเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นของมองโกเลียในนะครับก็ถูกประหารชีวิตหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์และก็ติดสินให้ผู้คนต่างๆได้โครงการได้อะไรต่างๆจากทางรัฐบาลโดยมิชอบครับอยากให้บ้านเรามีจังเลยอ่ะ
1: จริงเขาเอาจริงเอาจังมากกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบันนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะและช่วงหน้ามาพบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3
3: ุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: คำว่าโปร่งใสไม่ได้แปลว่าเชื่อใจกันไปเองแต่ต้องมีข้อมูลให้ดูให้ตรวจสอบได้จริงความโปร่งใสคือการเปิดข้อมูลไม่ใช่แค่พูดว่าทำถูกต้องหน่วยงานรัฐจึงต้องประเมินผ่านตัวชี้วัด IPA ของสำนักงานปปช.เพื่อดูว่ามีการเปิดเผยงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและชื่อคู่สัญญาให้ประชาชนรับรู้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆภาคโครงการสร้างถนนข้อมูลที่โปร่งใสต้องบอกชัดว่าใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นผู้รับเหมาและเสร็จเมื่อไหร่ยิ่งข้อมูลเปิดเผยมากเท่าไหร่โอกาสจะหัวหรือทุจริตก็ยิ่งลดลงเพราะจะมีทั้งประชาชนสื่อและนักวิชาการช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้สังคมครับในการประชุมหมู่บ้านครั้งต่อไปลองถามหาข้อมูลดูครับว่าโครงการต่างๆใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นคนทำคุณไม่ได้เรื่องมากนะครับแต่คุณกำลังทำหน้าที่เจ้าของเงินภาษีและถ้าพบความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นที่จีนกับรัสเซียเนี่ยซ้อมรบร่วมกันท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนมีอะไรอยู่เบื้องหลังการซ้อมรบนี้หรือไม่ไปติดตามจากอาจารย์กันเลยค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
7: ครับสวัสดีทั้งสองท่าน
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
7: ฟังครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ยังคงอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคะหรือว่ากลับไปจ
7: ากการ์ตาใช่ครับยังอยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่าช่วงตลอดเดือนนี้ผมมีงานของEmpowering Youth Across ASEAN นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เราเอาเยาวชนจาก11ประเทศนะครับ110คนมาทำกิจกรรมด้วยกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะให้เขาเดินทางนะครับลงพื้นที่8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกันกับ NGO CSO ท้องถิ่นครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะในประเทศไทยนี่ลงพื้นที่ที่ไหนบ้างคะแล้วทำอะไรบ้างคะอาจารย์ยกตัวอย่าง
7: ของเรามีเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของเขาเรียกว่า recycle นะครับก็คือการทำในเรื่องของการ recycle นะครับคัดแยกขยะในโรงเรียนรัฐบาลทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะทำให้เรื่องของการแยกขยะเนี่ยมันไม่ใช่จบลงแค่ที่ถังขยะของโรงเรียนแต่ว่าตลอดทั้งห่วงโซ่ประทานของสิ่งที่เราเรียกว่า circular economy หรือว่าเศรษฐกิจวนเวียนเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้จริงๆนะครับแล้วก็ขยะเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้จริงๆครับ
1: โอ้น่าสนใจมากเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานของอาจารย์ด้วยนะคะ
7: ครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
7: คุณครับ
1: ทีนี้มาถึงประเด็น
0: ไปเป็นเด็กจังเลยจะได้ร่วมงานนี้ด้วย
1: จะได้ไปด้วย
7: คร
1: ับค่ะไม่ทราบว่าโตๆแบบนี้จะไปร่วมงานไปสังเกตการได้หรือไม่นะคะอาจารย์คะ
7: โอ้ยได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวให้นายเบอร์นิวส์ไปทำข่าว
1: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
7: รายการดีๆนะฮะเคยดูกันไหมฮะช่อง9ช่วง8โมงเช้าๆอย่างเงี้ยนะครับเริ่มมาสัก แต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
1: ช่วยกันขายของขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะ8:30 ค่ะช่อง9 9:30 นะคะ

0: ซึ่งถึง9โมง
1: ใช่ข่าวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะ
2: จริงค่ะรายการนี้พยายามทำให้เรื่องต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยได้สะท้อนย้อนคิดนะคะว่ามองเขาแล้วมามองเราดูบ้างว่ามันมีอะไรที่เราน่าจะปรับเพิ่ม เพื่อให้เราได้มีมาตรฐานทัดเทียมกับเขาหรือว่ามีเรื่องดีต่อใจอุ้ยน่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะรายการนี้คุณดีจริง
1: นายเวิลด์นิวส์นะฮะดำเนินรายการโดยเข้าใจว่าคุณวัชรินทร์เศรษฐกุลอ่ะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุลเองค่ะอาจารย์คะ
1: แล้
2: วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตติดต่อหลังไมค์นะคะเรื่องการไปทำข่าวเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้กำลังได้ถามอาจารย์ไปทีนี้มาถึงประเด็นโลกค่ะอาจารย์คะจีนกับรัสเซียมาซ้อมรบอะไรกันในช่วงนี้อาจารย์คะ
1: คือจริงการซ้อม
3: รบกันที่ไหนครับอาจารย
1: ์ซ้อมรบของจีนกับรัสเซียเนี่ยจริงๆมีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มันเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความสำคัญความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในทางแสนยานุภาพเพื่อที่จะคานอำนาจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรตะวันตกในภูมิภาคที่เราเรียกกันว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเพราะนั้นการร่วมซ้อมรบที่สำคัญระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยอันแรกเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าวอสต็อกนะครับวอสต็อกเนี่ยแปลว่าตะวันออกนะครับแต่ว่ามันคือการซ้อมรบมานานมากแล้วนะครับที่เป็นการซ้อมรบทางบกกับทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไซบีเรียนะครับจีนเนี่ยจะส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องบินรบนะครับเข้าร่วมซ้อมรบกับกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันก็คือการร่วมรบที่เรียกว่าจอยซีนะครับจอยซีเนี่ยเป็นการซ้อมรบทางกองทัพเรือนะครับมีมาต่อเนื่องกันเกินกว่า10ปีแล้วนะครับเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เขาเรียกว่า interoperabilities นะครับ interoperabilities ก็คือการซ้อมรบแบบที่เป็นการข้ามระบบนะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลข้ามระบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้ามระบบของจีนกับรัสเซียหรือข้ามระบบจากกองทัพเรือสู่กองทัพอากาศจากเครื่องบินสู่เรือดำน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนเน้นมากที่สุดจอยซีที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้คือปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำนะครับแล้วก็การซ้อมอพยพทางทะเลนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของจอยซีทุกปีก็คือมันจะมีการซ้อมยิงเป้าหมายจำลองครับซ้อมยิงเป้าหมายจำลองเนี่ยก็คือทำเหมือนกับเรือรบจำลองเรือดำน้ำจำลองเครื่องบินจำลองลอยอยู่ในทะเลหรือบนอากาศหรือใต้น้ำแล้วเอาขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดเนี่ยยิงให้ชมครับว่าอนุภาพทำลายล้างมันรุนแรงแค่ไหนนะครับกับอีกรหัสหนึ่งนะครับที่เป็นการซ้อมรบระหว่างจีนกับรัสเซียเราเรียกว่า Northern Interactions นะครับ Northern Interactions เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประสานงานในมิติความมั่นคงแบบทุกมิติแล้วโฟกัสไปที่บริเวณที่เป็นจุดเปราะบางที่สุดนั่นก็คือทะเลญี่ปุ่นครับซึ่งแน่นอนทะเลญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแนวปิดล้อมทั้งจีนทั้งรัสเซียนะครับที่สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยวางกำลังเอาไว้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือ2ประเทศนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ต้องการที่จะสื่อสารในเรื่องของการฝึกทางการทหารแต่มันเป็นการส่งข้อความเชิงสัญลักษณ์ไปในโลกตะวันตกหรือว่า Global North นะครับว่าทั้ง2ประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อคานอำนาจแบบยูนิโพล่าหรืออำนาจเชิงเดียวของสหรัฐอเมริกา
2: ครับ
1: เพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่านอกจากการซ้อมรบเนี่ยมันยังมีอื่นๆพ่วงตามต่อเนื่องมาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการลาดตระเวนร่วมกันทางอากาศนะครับเรื่องของการขยายขอบเขตในเรื่องของการปัจจุบันนี้มันไม่ได้ซ้อมรบกันอยู่แค่ตรงทะเลญี่ปุ่นหรือว่าพื้นที่ของรัสเซียกับจีนละแต่มันมีพันธมิตรเพิ่มเติมอย่างเช่นการร่วมซ้อมรบในทะเลอาหรับของรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการออกไปลาดตระเวนจนเกือบจะถึงพื้นที่ที่ควรจะเป็นชายฝั่งของอลาสก้าของสหรัฐอเมริกา
2: ค่ะอาจารย์คะการจับมือร่วมกันครั้งขออภัยค่ะการจับมือร่วมกันครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาเลยหรือไม่คะระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นแค่หนึ่งในหลายๆปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างรอบปัจจุบันเนี้ย Joint C 2026เนี่ยจริงๆเริ่มต้นเมื่อ2วันที่แล้วนะครับ6กรกฎาคมและจะซ้อมไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับสิ่งที่มันสำคัญในการซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็คือมันมีการนำเอาอาวุธที่เป็นอาวุธเด็ดๆของแต่ละคนออกมาโชว์ในเชิงสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่น

ของรัสเซียเองเนี่ยนำเอาวายักนะครับวายักเนี่ยเป็นเรือธงนะครับเป็นแฟลกชิปที่เป็นเรือลาดตระเวนแต่ไม่ใช่เรือลาดตระเวนธรรมดาแต่ว่าติดขีปนาวุธนำวิถีนะครับเรือฟรีเกตนะครับระดับที่เรียกว่าเขาเรียกซูโรวีนะครับเป็นเรือฟรีเกตแล้วก็เรือดำน้ำแต่ว่าเป็นเรือดำน้ำขนาดใหญ่นะครับยูฟานะครับแล้วก็เรือกู้ภัยมาซ้อมรบแล้วก็มาโชว์เคส

0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Destroyer นะครับชื่อไคเฟิงนะครับไคเฟิงนี่เป็นชื่อเมืองหลวงเก่านะครับแล้วก็อันชานนะครับมาโชว์นะครับเอาเรือฟริเกตนะครับวูหูมาโชว์นะครับเอาเรือส่งกำลังบำรุงหลายๆลำมาโชว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโชว์เห็นศักยภาพในเรื่องของการกู้ภัยใต้น้ำนะครับเพราะนั้นการโชว์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของพลังอำนาจหรือกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่มันยังโชว์เห็นถึงเรื่องของสมองหรือว่า tactical integration ว่าทั้งสองกองทัพเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการทางการยุทธเข้าด้วยกันได้นะครับโดยมันจะเป็นการฝึกซ้อมรบที่เน้นตั้งแต่เรื่องของการรวมกำลัง force assembly พูดถึงเรื่องของ harbor based planning ก็คือก่อนรบเนี่ยมันต้องวางแผนกันอยู่บนท่าเรือใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็น at sea operation นะครับซึ่งสิ่งที่หลายๆฝ่ายจับตาก็คือตัว joint air and missile defense ครับนั่นก็คือเอาระบบการยิงขีปนาวุธของจีนกับรัสเซียเนี่ยมาอินทิเกรตรวมกันแล้วยิงด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงซึ่งอเมริกาเคยภูมิใจมากก็คือเขาถือว่าเขามีกองทัพเรือดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกแต่ตอนนี้รัสเซียกับจีนเนี่ยกำลังเอากองทัพเรือดำน้ำเป็นมาทำในเรื่องของ anti submarine warfare เข้าด้วยกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือไอการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็น actual weapon use ครับมันใช้อาวุธจริงๆในการที่จะทดลองกันนะครับเพราะฉะนั้นไอเรื่องแบบนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียที่เขาเรียกว่า no limits partnership ถูกต้องไหมครับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบที่คุณไม่ต้องมาเซ็นลงนามกันเรื่อง collective force เหมือนกรณีของ NATO แล้วมาทะเลาะกันว่าไอ้ใครจะใส่เงินแค่ไหนถ้าคุณไม่ใส่เงินผมจะไม่ใส่เงินแต่ในกรณีของจีนกับรัสเซียเขาบอกเขาไม่ต้องลงนามกันแต่ความร่วมมือของเขาอ่ะมัน no limit มันไร้ขีดจำกัดนะครับแล้วมันเป็นการทำให้โลกเห็นนะครับว่านาทีนี้จีนกับรัสเซียมีสิ่งที่เรียกว่า geopolitical alignment หรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในทิศทางเดียวกันในทางภูมิรัฐศาสตร
2: ์
0: นั่นก็คือเน้นสร้างโลกที่มีลักษณะของโลกหลายขั้วอำนาจต่อต้านวิธีคิดแบบขั้วอำนาจเดียวของสหรัฐนะครับแล้วก็ข้อตกลงในการร่วมซ้อมรบระหว่างสีจิ้นผินกับตัวของผู้นำรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น gentleman agreement นะครับ อย่างที่ผมบอกมันไม่ต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันเป็นสัญญาสุภาพบุรุษเรื่องแรกสุดเลยคือเขาบอก no alliance
2: yeah.
0: ไม่ต้องรวมกลุ่มกันแบบ NATO นะครับ mm-hmm. เรื่องที่สอง no confrontations นั่นก็คือรัสเซียกับจีนซึ่งจะมีพรมแดนติดกัน 4,000 กิโลเนี่ย mm-hmm. จะไม่มีความขัดแย้งใดๆกันเด็ดขาดทั้งคู่พร้อมที่จะหันหลังชนกันได้โดยที่ไม่ต้องระแวงหลังซึ่งกันและกัน mm-hmm. เพราะว่าเขามีพรมแดนกันยาวมากเขาแค่เอาหลังชนกันก็คือบริเวณที่เป็นไซบีเรียถูกไหมครับ mm-hmm. แล้วมองไปรอบๆแล้วสู้กันอีกอันหนึ่งก็คือจีนกับรัสเซียบอกชัดเจนนะครับว่า not targeting third party ก็คือจะไม่มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อถล่มใครโดยเฉพาะซึ่งไอ้เนี่ยมันส่งสัญญาณไปที่อีกขั้วอำนาจหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาโดยตรงถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างพันธมิตรนาโต้เนี่ยเรารู้แล้วมันถูกสร้างขึ้นมาเพื
2: ่
0: อยันกับรัสเซียโดยตรงเป็นต้น
2: ดูเป็นสัญญาสุภาพบุรุษที่บรรลุนิติภาวะมากๆเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่แต่สำหรับพวกเราที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเช่นอาเซียนเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยความระมัดระวังถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยมันคือการทำให้เราต้องกลับมาทบทวนคอนเซปต์ในเรื่องของอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้เพราะว่าถ้าอาเซียนเราเองเนี่ยพยายามที่จะสร้างกลไกทางด้านความมั่นคงที่ไกลกว่าขอบเขตของแค่อาเซียน11ประเทศอะอย่างเช่นเรื่องของอาเซียน Regional Forum เรื่องของ ADMM Plus ที่เรามีกลไกอยู่แล้วอะถ้ากลไกมันทำงานได้สมบูรณ์จริงๆอะทำไมเขาต้องมาร่วมซ้อมรบกันแล้วสร้างความเป็นเกียรติในพื้นที่ตรงนี้แปลว่ากลไกของเราอาจจะต้องถูกทบทวนระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับและแน่นอนที่สุดถึงแม้เขาบอกเขาจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3ประเทศใดประเทศหนึ่งน
2: ะ
0: พื้นที่ซ้อมรบคุณมันใกล้ทะเลจีนใต้ของผมอะ
2: เ
0: พราะนั้นสำหรับประเทศไทยซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคู่พิพาทอยู่ในทะเลจีนใต้อ
2: ะ
0: แล้วเราเองก็ต้องการที่จะถ่วงดุลอำนาจอยู่ระหว่างสองมหาอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำให้การทูตแบบไผ่ลู่ลมหรือว่า

0: วางยุทธศาสตร์ในการที่จะถ่วงดุลอำนาจของเราเนี่ยมันยุ่งยากตอนมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะพี่ต้นมีคำถามอะไรไหมคะพี่ต้นคะ
2: ก็อย่างที่ได้รายงานข่าวไปนะครับว่าเขาเพิ่งจะซ้อมยิงขีปนาวุธนะครับอาจารย
0: ์
2: ที่ยิงจากเรือดำน้ำแล้วไปจนถึงนู่นหมู่เกาะโซโลมอนห่างออกไปถึง 4,300 กิโลอันนี้มันไอ้ 4,300 ไมล์ฮะอันเนี้ยมันจะทำให้อเมริกาเนี่ยประวัติท่อนฟึกอะไรตรงนี้ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในระยะแบบนี้ยิงออกจากเรือดำน้ำสามารถที่จะไปถล่มทำลายทางด้านตะวันตกของอเมริกาได้สบาย
0: ก็ผมคิดว่าจริงๆนาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะจีนกับรัสเซียที่ทำเรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องไหมครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องของการยิงจากเรือดำน้ำถูกต้องไหมก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินในช่วงที่เรารายงานสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมครับที่มันมีขีปนาวุธที่มีความเร็วระดับเหนือเสียงไปหลายๆเท่าอ่ะซูเปอร์โซนิกแบบ15เท่า30เท่าซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังไม่มีดังนั้นมันก็จะต้องเป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาต้องไปปรับยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะเข้าทันกับการพัฒนาอาวุธของฝั่งนี้มากยิ่งขึ้นแล้วมันเองก็อาจจะต้องทำให้เราเองเนี่ยคำนึงถึงด้วยว่าเอ๊ะยุทธศาสตร์การหลักนิยมในการใช้อาวุธในการที่จะกระจายความเสี่ยงในการที่จะครอบครองอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยเราจะกระจายความเสี่ยงยังไงเพื่อสร้างดุลตรงนี้ให้ได้ว่าเราไม่ได้พึ่งพาชาติใดชาติหนึ่งมากจนเกินไปในขณะเดียวกันอันนึงที่เราเห็นด้วยชัดเจนเลยก็คือเราเริ่มมีความร่วมมือกับทั้งสหรัฐแล้วก็จีนมากยิ่งขึ้นนะครับในการจะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของไทยเราให้มันเกิดอุตสาหกรรมอาวุธอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องจับตาดูต่อครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากๆครับ
0: คือจบแล้วอย่าลืมดูนายเบอร์นิวต่อเลยนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณค่ะ
2: ช่วยขายครึ่ง 8:30
1: น. ช่อง9กด30ช่อง9กด30วันนี้ทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะว่าเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคมนี้ก็คาดว่าเราจะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้จากที่ได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สำคัญที่สุดก็คือได้เห็นการทำงานของทุกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานผู้ควบคุมงานทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุดในฐานะที่เคยทำงานประเภทนี้มาก่อนในอดีตการก่อสร้างโครงการต่างๆดูในเรื่องของเนื้องานดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมความก้าวหน้าสภาพหน้างานค่อนข้างจะสบายใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายอย่างแน่นอนแล้วก็มีความสวยงามทุกอย่างที่สำคัญก็คือเราได้เห็นการใช้วัฒนธรรมใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีใช้ศิลปะที่มีมาแต่ดั้งเดิมของประเทศของเรามาประกอบตลอดจนใช้เรื่องราวต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวข้องกับความเป็นพระองค์ท่านเราได้ใช้ทุกอย่างมาประกอบเพื่อถวายพระเกียรติยศถวายพระราชอิสริยยศให้สมบูรณ์ไม่ทิ้งโบราณราชประเพณีแล้วก็มีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้คนไทยทุกคนได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะประเด็นนี้นะคะมีเรื่องนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะถวายพระเพลิงพระพันปีธันวาคมนายกติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระพันปีหลวงคืบหน้า 90% มั่นใจเสร็จตามแผนเดือนตุลาคมส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกลางธันวาคม69ผบ.ทบ.พร้อมคณะตรวจการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีใกล้แล้วเสร็จเกือบ 100% ขณะที่หนังสือพิมพ์ก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวด้วยนะคะก็เป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและชมการทำพระโกศไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ครับมาติดตามผลการตรวจสอบกระดาษคำตอบข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่กว่า 15,000 รายนะครับพบความผิดปกติครั้งใหญ่มีผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 คนด้านนายกรัฐมนตรีลั่นสะท้อนภาพการร่วมกันโกงสั่งขยายผลตรวจสอบผู้เข้าสอบทั้งโครงการกว่า 400,000 คนนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเผยว่าการตรวจเช็ครายชื่อผู้ที่เรียกบรรจุไปแล้วใน3กลุ่มแรกกว่า 15,000 คนพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือมีผู้ที่มีผลคะแนนประกาศไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบมากถึงประมาณ 5,000 คนซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากอย่างมีนัยสำคัญโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ปปช.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกสท.เพื่อดำเนินการไต่สวนความผิดในภาพใหญ่ต่อไปซึ่งถ้าหากปปช.ตรวจสอบเสร็จสิ้นและชี้มูลความผิดกลุ่มคนทั้ง งหมดจะถูกเพิกถอนสถานะเป็นข้าราชการและถูกเรียกคืนเงินเดือนย้อนหลังทั้งหมดตามกฎหมายทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครับตัวเลขผู้กระทำผิดที่สูงถึง 5,000 คนสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงกระบวนการร่วมกันโกงที่กลุ่มขบวนการอาศัยช่องโหว่หวังทำลายหลักฐานข้อสอบตามระยะเวลาซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทุจริตแน่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งระงับหรือเพิกถอนการบรรจุได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจจากศาลพร้อมกันนี้นะครับได้สั่งการให้ขยายผลตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบในระบบทั้งหมดอีกกว่า 400,000 รายโดยมี DSI ปปท.ปปช.ร่วมล้างระบบนะครับล้างระบบยืนยันว่ารัฐบาลเด็ดขาดในการปราบปรามสิ่งสกปรกออกจากระบบราชการโดยไม่เห็นแก่หน้าใครขณะเดียวกันนายอาศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสอถอจำนวน5รายพร้อมกับเซ็นคำสั่งทั้งหมดให้พ้นจากตำแหน่งเดิมให้มาช่วยราชการเพื่อเปิดทางให้เกิดความโปร่งใสซึ่งปรากฏรายชื่อข้าราชการระดับสูงทั้งอดีตอธิบดีสอถอรองอธิบดีรวมถึงผู้อำนวยการกองและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าในฐานะข้าราชการเก่ารู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกที่เห็นคนแต่งเครื่องแบบสีกากีมานั่งแก้ไขคะแนนสอบซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ยืนยันจะใช้โอกาสนี้ในการล้างบ้านและเปลี่ยนมาใช้มาตรการไล่ออกแทนการ early retire เพื่อปิดช่องโหว่ทางนโยบายอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพังงาเปิดผลโกงสอบท้องถิ่นเจอพิรุษ 5,000 คนหลังตรวจใหม่ 15,000 รายอนุทินเตรียมฟันกราวรูดสั่งเพิกถอนเรียกเงินคืน5ข้าราชการสอถอโดนย้ายแล้วมท.4เผยผลตรวจสอบโกงทุจริตข้าราชการท้องถิ่นพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกัน 5,000 คนส่งปปช.จัดการต่อระบุยังทำงานต่อไปได้จนกว่าจะสอบเสร็จหากผิดจริงต้องพ้นสภาพนายกชี้สะท้อนแก๊งร่วมกันโกงจ่อใช้อำนาจปลัดมท.เพิกถอนบรรจุระงับเงินเดือนครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะอึ้งคะแนนไม่ตรงคำตอบโกงสอบสอถอโยนปปช.เชือด 5,000 คนผิดพ้นข้าราชการรุทธพลเล็งรับคดีพิเศษปกรณ์ลั่นแย่มากงัด5มาตรการสกัดมท.4เผยผลสอบกระดาษคำตอบพบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงส่งปปช.จัดการต่อหากบรรจุไปแล้วยังทำงานต่อจนกว่าสอบเสร็จชี้หากผิดจริงไล่ออกเรียกคืนเงินเดือนย้อนหลังปลัดมท.เผยเซ็นตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสอถอแล้วยอมรับรายชื่อตรงตามข่าวสั่งย้ายทั้งหมดพ้นตำแหน่งเดิมขอให้คณะกรรมการกำหนดกรอบเวลาและประเด็นสอบวินัยปกรณ์เพาะเห็นแล้วน้ำตาจะไหลรับไม่ได้คนใส่ชุดกากีนั่งแก้คะแนนสอบเร่งชง5มาตรการบอร์ดกพ.ปิดช่องโกงสอบราชการเข้าครม.ลั่นถึงเวลาล้างบ้านขู่ข้าราชการเอี่ยวโกงหมดอนาคตไม่มีสิทธิ์ early retire สั่งฟันวินัยร้ายแรงไล่ออกสถานเดียวส่วนมติชนก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันนะคะผลตรวจล็อตแรก 1.5 หมื่นชื่อ 5,000 ข้าราชการสอโกงช็อกกระจายทั่วประเทศไล่เช็คให้ครบ 400,000 คนอนุทินเชื่อร่วมกันทุจริตปลัดสั่งเด้งและสอบ5บิ๊กสอถอปกรณ์ลั่นกสอถอรับผิดชอบภูมิใจไทยชงเพิ่มโทษจำคุก15ปีค่ะ
1: ครับรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire นะครับในงบประมาณปีงบประมาณ2570หวังลดงบภาระงบประมาณรายจ่ายประจำเนื่องจากว่าพบตัวเลขพุ่งสูงขึ้นนะครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวคิดการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ศึกษาเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ2570ว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีภาระรายจ่ายประจำที่สูงมาก จนส่งผลกระทบต่องบประมาณลงทุนและงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนจึงมีแนวคิดที่จะลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจควบคู่กับการปรับลดตำแหน่งในระบบราชการทั้งหมดที่มีความจำเป็นเนื่องจากว่ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานประจำวันได้แล้วเช่นตำแหน่งพนักงานพิมพ์และงานด้านธุรการโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มข้าราชการพลเรือนก่อนหากได้ผลดีจะขยายผลต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจต่อไปพร้อมกับยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงานและจะไม่ทำให้เกิดความโกลาหลในระบบราชการอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องของอายุผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นนะครับรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีอายุ55ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีแต่เมื่อพิจารณาในแง่ของทักษะการเปิดกว้างให้กลุ่มคนอายุประมาณ40ปีเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนสายอาชีพหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆได้ง่ายกว่าคนอายุ50ปีจึงมองว่าไม่ควรปิดกั้นเรื่องของเกณฑ์อายุและคาดว่าจะมีข้าราชการสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากซึ่งหลังจากนี้กพ.จะเป็นเจ้าภาพในการร่วมกับกรมบัญชีกลางกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.และสำนักงานกำกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.พิจารณารายละเอียดงบประมาณและกำหนดสิ่งจูงใจในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะไม่มีการบังคับอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้าเช่นเดียวกันครับลุยเออรี่ข้าราชการพลเรือนอายุ40ปีขึ้นไปประกอบเอาแน่หรือสวัสดิการใช้กับข้าราชการบรรจุใหม่ประกอบเปิดเดินหน้าเออรี่รีไทร์ภายในปี70ประเดิมข้าราชการพลเรือนเริ่มตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นล็อกเป้าอัตราธุรการเสมียนใช้เทคโนโลยีเข้าแทนจอดใช้ระบบประกันสุขภาพแทนสวัสดิการย้ำเป็นระบบสมัครใจหวังลดจำนวนข้าราชการหลังรายจ่ายประจำสูงขึ้นเริ่มใช้บรรจุใหม่ส่วนราชการเดิมให้เป็นตัวเลือกครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: พียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะคะว่ามีความคึกคักขึ้นหรือไม่หลังจากส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานว่าคึกคักมาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่คึกคักแบบสนุกสนานแต่คึกคักเพราะทุกคนทำงานอย่างเต็มที่รัฐบาลของตนเองเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพูดให้ที่ประชุมครม.รับฟังว่าช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีแต่ละท่านทำอะไรไปบ้างและมีส่วนไหนที่ต้องการให้ครม.ได้แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการประชุมครม.ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกก็บอกว่ากำชับให้ทุกท่านได้สื่อสารการทำงานและผลงานให้ประชาชนได้รับทราบเยอะๆโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่กระทรวงใดทุกกระทรวงมีความสำคัญหมดรวมถึงกระทรวงโควต้าพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้ก็ยังได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงของตัวเองให้ประชาชนรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์และทีมโฆษกรัฐบาลให้เน้นการประสานกับโฆษกแต่ละกระทรวงเพื่อจะได้เผยแพร่ผลงานออกไปให้ได้มากที่สุดเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าการที่นายกบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยสื่อสารรวมถึงโฆษกรัฐบาลโฆษกกระทรวงและโฆษกพรรคด้วยหรือไม่นายกก็บอกว่าต้องถือว่าทั้งทีมก็ต้องถือว่าทั้งทีมงานออกมาเยอะสิ่งดีๆที่ออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์ของประเทศเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็ออกมาเยอะไปหมดแต่ว่าทำไมถึงอยู่แค่วงเล็กต้องขยายออกไปถึงวงใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีตัวเลขข้อมูลประกอบเพื่อให้เป็นดิจิทัลฟุตปรินต์เอาไว้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าผ่านมา3เดือนเนี่ยเริ่มเห็นเขาลางการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ซึ่งนายอนุทินก็บอกว่ายังค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวรวมถึงเรื่องการเมืองอื่นๆด้วยเลยนะคะรัฐมนตรีผวาแห่ตีปี๊บอนุทินติวเข้มกักปรับครม.เย้ยสว2ปีเอื้อน้ำเงินนายกกำชับครม.เร่งตีปี๊บผลงานให้ประชาชนทราบบอกเป็นจุดอ่อนที่ปรับปรุงได้ยังไม่มีเขาลางปรับครม.การันตีสุภาจีไม่มีหายหลังโซเชียลตามหารัฐมนตรีดาน่าขานรับโปรโมทงานเพิ่มขึ้นวราวุธย้ำทำงานจริงต้องคู่ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ดีแต่สร้างภาพลูกเทพขอเวลาพิสูจน์ตัวจุลพันธ์

0: พอใจผลงานรัฐมนตรีเพื่อไทยเร่งเติมจุดขาดตกบกพร่องผลิตเน็บหนูอย่าลืมรัฐมนตรีดีอีและมหาไทยมีผลงานโลกลืมไม่ลงซัด2ปีสวผลงานเอื้อระบอบสีน้ำเงินวุฒิสภาระบุวิจารณ์หัวสวเรื่องนานาจิตตังเพื่อไทยโหวตรับพรบนิรโทษตามสวแก้ไขชี้ตั้งกรรมธิการร่วมเสี่ยงกว่าค่ะ
1: ครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสัดส่วนพรรคประชาชาติครับได้อภิปรายโจมตีงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.อย่างรุนแรงว่าภารกิจและบุคลากรของกอรมน.มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเกือบทั้งหมดทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณภาษีประชาชนปีละพันล้านบาทโดยไม่คุ้มค่าพร้อมกับระบุว่าผลงานที่เด่นชัดที่สุดใน2ถึง3เดือนที่ผ่านมากลับกลายเป็นภารกิจยิงสสซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมหลักฐานรถและอาวุธปืนที่เป็นของกอรมน.จนทำให้สสในพื้นที่ชายแดนใต้เกิดความหวาดกลัวจึงเสนอให้ยุบหน่วยงานนี้ทิ้งแล้วนำงบประมาณไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ยากจนแทนทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ชี้แจงต่อข้อซักถามดังกล่าวว่ากอรมน.ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างส่วนข้อสงสัยเรื่องงบประมาณกำลังพลที่ลดลงและประเด็นทหารผียืนยันว่าระบบงบประมาณมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินคือผู้ปฏิบัติงานจริงตามคำสั่งเท่านั้นและหากตรวจพบการทุจริตหรือเอาเปรียบจะลงโทษตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดขณะที่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่จะให้ความรุนแรงยุติลงภายในปี70ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ปัจจุบันได้เริ่มแผนปรับลดการใช้กฎหมายพิเศษและจะนำกำลังอาสาสมัครทหารพรานหรืออส.เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนทหารในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับนอกจากนี้ในส่วนของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครองโฆษกรัฐบาลแถลงว่าครม.มีมติเห็นชอบโอนย้ายข้าราชการระดับสูงโดยให้นางพงศวาสนีละโยธินซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมครบรอบ4ปีไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าวันนอเดือดเสนอยุบกอรมน.ไร้ผลงานเด่นมีแต่ภารกิจยิงสสชี้คิดอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนลั่นนำงบไปช่วยเหลือคนยากจนดีกว่าด้านเลขากอรมน.แจงต้องมีเหมือนเดิมไว้อุดช่องว่างประสานงานยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นลั่นไร้ทหารผีเบิกเบี้ยครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายก็กลับมาติดตามเรื่องของราคาน้ำมันก็มีข่าวดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
4: เน
6: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการ

0: จะชนะขอเพียงแค่โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามเก้าทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าสั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปหาทางในการลดราคาขายปลีกน้ำมันลงให้ได้เหตุผลก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงแล้วและราคาก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวราคาขายปลีกในประเทศก็สมควรที่จะลดลงโดยต้องนึกถึงค่าครองชีพค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลักรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะลดค่าน้ำมันลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผมก็แค่บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะผู้บริหารว่าตอนราคาในตลาดโลกขึ้นเราก็ไปขอประชาชนขึ้นตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงแล้วเราก็ไม่ต้องไปขอให้ประชาชนในการลดราคาลงก็ลงให้เขาไปเลยลงทันทีและลงให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆปรับลงซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็ได้รับนโยบายในเรื่องนี้ไปนะคะหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวข่าวนายกสั่งลดราคาน้ำมันเอกนัทลุยไม่รอสิงคโปร์เอกชนปลื้มไทยช่วยไทยสุรศักดิ์ชูบิ๊กอีเวนต์บูมเศรษฐกิจอนุทินสั่งเอกนัทลดราคาน้ำมันค้าปลีกทันทีหลังราคาตลาดโลกลงเชื่อสินค้าทยอยปรับราคาลงตามค่ะ
2: ครับหลังจากนายเอกนัทได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนเมื่อเย็นวันนี้ครับที่ประชุมกบน.ก็มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดในประเทศปรับลดลงทันทีโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรทำให้ดีเซลหมุนเร็ว B7 ครับมีราคาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรดีเซล B20 อยู่ที่29.94 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับปรับลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยแก๊สโซฮอล์95ปรับลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งราคาขายปลีกน้ำมันอัตราใหม่นี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับรวดเร็วทันใจเอกนัทขานรับนายกทุบราคาเบนซินดีเซลทุกชนิดลง2.50 บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับ
1: กรณีที่มีรายงานข่าวตรวจพบนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 4,233 คนหรือว่าคิดเป็นจำนวนมากถึง 33% นะคะซึ่งทางนายชุมพิษเตชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบร้านค้าอย่างเร่งด่วนซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางนายแพทย์หัสชาเนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงว่าตัวเลขที่พบจำนวนมากในปีนี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดการระบาดที่ผิดปกติแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะปีแรกที่ได้นำนวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้คัดกรองนิสิตใหม่เพราะสะดวกใช้เวลา15นาทีก็ตรวจพบได้แม้พยาธิมีน้อยหรือยังไม่ถึงระยะที่พยาธิออกไข่แตกต่างจากการตรวจอุจจาระแบบเดิมที่มักให้ผลลบหากหาไข่พยาธิไม่พบค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะสทจี้เลิกเปิบดิบกันพยาธิสสจโต้ไม่ระบาดใช้นวัตกรรมใหม่คัดนิสิตปี1มอดำขออภัยค่ะคัดนิสิตปี1มอดัง15นาทีรู้ผลได้เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตือนภัยพยาธิใบไม้ในตับทานอาหารปรุงสุกรณรงค์ไม่ทานดิบหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามพบเชื้อพยาธิกว่า 4,000 คนจากเปิบส้มตำปลาร้าดิบส่อลามป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสสจมคยันตัวเลขที่เจอไม่ใช่การระบาดเป็นปีแรกใช้นวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนพัฒนาโดยมคมาคัดกรองนิสิตใหม่สะดวกเพียง15นาทีรู้ผลขณะที่เจ้าของร้านส้มตำครวนอย่าโยนบาปลั่นใช้ปลาร้าปรุงสุกนับ10ถึง15ปีค่ะ
2: ครับมาดูความคืบหน้าคดีแอร์สาวนะครับพลตำรวจโทอาชญ์ยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าบช.ปส.เปิดเผยผลหลังจากการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อลุยขยายผลคดีเครือข่ายลักลอบ ลักลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีที่นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่ถูกจับกุมนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังมุ่งเน้นการสืบสวนเชิงลึกเพื่อแกะรอยเส้นทางลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปถึงพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นต้นตอใหญ่ของขบวนการสำหรับผู้ต้องหา2รายที่ถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วนะครับได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีบางส่วนโดยเฉพาะข้อมูลของบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินรินผู้ติดต่อสั่งการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งตำรวจกำลังเร่งพิสูจน์ทราบตัวตนว่าเป็นใครและเป็นคนไทยหรือต่างชาติยืนยันว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีในทุกระดับตั้งแต่ต้นทางชายแดนไปจนถึงปลายทางในต่างประเทศถือเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นนะครับส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวของนางสาวมีนาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนั้นโฆษกปปส.ระบุว่าวันที่14กันยายนนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับดุลพินิจของอัยการของออสเตรเลียว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องซึ่งตรงกับวันที่สาวแอร์สาวไทยนะครับมีกำหนดจะต้องเดินทางไปขึ้นศาลแขวงเมืองเมลเบิร์นในระหว่างนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดของไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเพื่อใช้ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับล็อกเป้าตัวการใหญ่ปปส.แท็กทีม DSI บช.ปส.ขยายผลคดีแอร์สาวหิ้วเฮโรอีนจ่อหมายจับ2บิ๊กล็อตฝั่งลาวสัปดาห์หน้าขณะที่เดลีนิวส์ครับพาดหัวชี้ชะตาแอร์มีนา14กันยายนขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นสปพ.พาเคนายลงพื้นที่สแกนล่ายาเสพติดครับ
1: ขอปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ใครได้ดูคู่อาร์เจนตินากับอียิปต์นะคะก็คงจะก็รักใครชอบใครก็คงจะนะสมหวังกันไปนะคะซึ่งสำหรับอาร์เจนตินาเนี่ยก็กงตาอย่างเหลือเชื่อค่ะรัว3ประตูท้ายเกมแซงดับอียิปต์3ประตูต่อ2ลิ้วรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะแล้วอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์พบกับโคลอมเบียค่ะคู่นี้นะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่แม่นเป้าค่ะดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะไปได้4ประตูต่อ3นะคะในตอนนี้ก็ได้ครบกันทั้งหมดแล้วนะคะ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ก็มีโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษสเปนเบลเยียมอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
2: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสำนักการแพทย์แจ้ง14โรงพยาบาลระบบล่มสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในสังกัดล่มชั่วคราวพร้อมกัน14แห่งเนื่องจากระบบคลาวขัดข้องส่งผลให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยระบบนัดหมายและระบบจ่ายยาใช้งานไม่ได้ล่าสุดระดมทีมงานเร่งกู้ระบบตลอด24ชั่วโมงแล้วระหว่างนี้โรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยปรับมาใช้ระบบบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษแทนเพื่อให้การรักษาไม่หยุดชะงักแต่อาจทำให้การบริการล่าช้ากว่าปกติโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบคือโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาล

0: พยาบาลนคราภิบาลโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโรงพยาบาลบุษราคามจิตการุณโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ทางสำนักการแพทย์ขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปใช้บริการเตรียมความพร้อม3ข้อดังนี้ 1. นำซองยาเดิมหรือเอกสารประวัติการรักษามาด้วยเพื่อความต่อเนื่องและปลอดภัยในการจ่ายยา 2. นำบัตรประชาชนมาแสดงทุกครั้งเพื่อใช้ยืนยันตัวตน 3. เพื่อเวลาในการรับบริการเพราะขั้นตอนการบันทึกข้อมูลด้วยมืออาจใช้เวลานานขึ้นสำหรับห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยในยังคงเปิดให้บริการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเช้านี้ราคาน้ำมันลดฮวบดีเซลเบนซินราคาไม่เกิน35บาทเมื่อวานนี้ประมาณ1ทุ่มกบน.แจ้งว่าที่ประชุมมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินลดลงทุกชนิดโดยลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลเช้าวันนี้เวลา5นาฬิกาทำให้ราคาน้ำมันเป็นดังนี้ดีเซล43บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล์95 34บาท94สตางค์ E20 29บาท94สตางค์ E85 25บาท88สตางค์โซฮอล์91 34บาท57สตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 47บาท79สตางค์พรีเมียมโซฮอล์99 49บาท79สตางค์ B7 34บาท94สตางค์ B20 29บาท94สตางค์พรีเมียมดีเซล50บาท5สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงพี

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: ทำให้มีการซื้อขายสุกรล็อตใหญ่หรือการค้าส่งเป็นหลักแต่ราคาสุกรปัจจุบันยังไม่สะท้อนต้นทุนการผลิตทั้งหมดจึงยังมีโอกาสปรับตัวได้ตามกลไกตลาดหากอุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายสำคัญคือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ปัจจุบันตลาดสุกรยังเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกินจากกำลังที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ขณะเดียวกันยังมีเนื้อสุกรและสต๊อกสินค้าในห้องเย็นหมุนเวียนอยู่ในตลาดเมื่อราคาสุกรปรับเพิ่มสูงขึ้นผู้ค้าที่มีห้องเย็นจะทยอยนำสินค้าออกมาจำหน่ายก่อนกลับไปซื้อเก็บสต๊อกใหม่เมื่อราคาปรับลดลงส่งผลให้กลไกตลาดบิดเบือนและราคาสุกรขยับขึ้นได้ยากทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
9: ทำอะไรอยู่อ่ะ
8: ก็เทรดดีวี13ผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวสิบสามเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน
10: จนปล้นสุดทางไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะจนปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ
11: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
12: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียว
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
17: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
18: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
19: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
20: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
21: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
20: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันกลางสัปดาห์แบบนี้วันนี้เราเจอกันในวันพุธนะคะเผลอแป๊บเดียวเราเจอกันวันพุธแบบนี้พูดคุยทักทายขอเพลงพร้อมมาได้เหมือนเดิมเลยค่ะ8กรกฎาคม2569เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องของฟ้าฝนวันนี้ยังต้องเฝ้าระมัดระวังกันในหลายพื้นที่ด้วยนะคะเช้านี้เจอฝนกันบ้างไหมคุณผู้ฟังหลายวันต่อกันเลยนะคะฝนตกในช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายกันด้วยรวมถึงการใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะส่วนในตอนนี้ใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาย้อนวัยกัน1ชั่วโมงแรกแบบนี้ 8:00 น. ถึง 9:00 น.พูดคุยทักทายปังปอนมาที่เบอร์นี้ค่ะรอรับสายพูดคุยกันแบบสดๆ0394714444หรือจะอินบ็อกซ์ทักทายมาที่เพจอสมทจันทบุรีก็ได้นะคะรายงานเรื่องของสภาพการจราจรเรื่องของสภาพอากาศรวมถึงใครอยากจะขอเพลงเพราะทางช่องทางนี้ก็แชทคุยกันได้เลยค่ะ

0: อตกรีนนิวส
1: ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤต

0: ติดน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
1: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงทั้งข่าวสารสาระความบันเทิงครบ M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ปังปอมีเรื่องราวจากสำนักพระราชวังมาเล่าให้ได้ฟังกันด้วยค่ะโดยสำนักพระราชวังและรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มอบให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะสามารถนำไปจัดทำพานพุ่มบูชาประดับตกแต่งนะคะรวมถึงไปใช้ในสถานที่ราชการบริษัทห้างร้านอาคารบ้านเรือนหรือจะใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ได้เลยค่ะโดยพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานที่มีความละเอียดสูงได้โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์กันได้เลยนะคะ

0: Hot Green News กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้มีการจัดทำโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2573ตั้งเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ครบ 100% ภายในปี2570ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่านำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: พอดกรีนนิวส์จากการรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเทศไทยมีขยะทะเลมากถึง1ล้านตันต่อปีส่วนใหญ่ไหลมาจากพื้นที่23จังหวัดชายฝั่งสำหรับประเทศไทยการเริ่มต้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการพกถุงผ้าปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกหรือการแยกขยะให้ถูกวิธีแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากคนในสังคมร่วมมือกันแม้ในภาพรวมจะดูมืดมนแต่ยังคงมีแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบการจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างที่จังหวัดเชจูประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นการปลอดมลภาวะจากพลาสติกภายในปี2040และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่สามารถลดขยะครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ขณะนี้เวลา 9:00
1: น. Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียศักดิ์ชี้ไทยชี้แจงแล้วหลังกัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ย้ำไม่เป็นความจริงเวลา 13:10 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย17 ชั่วโมงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดอย่างที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5 กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งตนเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะสิ่งที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement มาโดยตลอดขณะเดียวกันไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปว่าการนำเสนอฝ่ายเดียวควรจะมีการตรวจสอบและมีการพูดคุยกันก่อนไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรืออะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะช่วงนี้การหยุดยิงยังเปราะบางอยู่เราจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันพาณิชย์ชี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวจับมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดค่าครองชีพนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าได้ประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการค้าปลีกจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เดือนเมษายนหลังผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ15 สตางค์ต่อฟองจากราคาอาหารสัตว์ค่าพลังงานสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศและสภาพอากาศแปรปรวนโดยได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคที่ไม่เกิน10 สตางค์ต่อฟองขณะที่ผู้ผลิตร่วมรับภาระต้นทุนส่วนหนึ่งไว้เองอย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดและแปรปรวนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้แม่ไก่ให้ผลผลิตลดลงจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็น3.80 บาทมีผลตั้งแต่6 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและไม่พบปัญหาสินค้าขาดแคลนขณะที่ผู้ผลิตประเมินว่ายังไม่มีปัจจัยที่ต้องปรับเพิ่มราคาเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยสู่ออกตลาดทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้สถานการณ์การผลิตและราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวไต้ฝุ่นบ่าววีจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวัน 11-12 กรกฎาคมนี้แต่ไม่กระทบไทยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วง 11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้แร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคลอไรที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและนั่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
12: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

อยู่กันในช่วงนี้หลายคนคิดว่าการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต้องแลกมาด้วยการเข้ายิมหลายชั่วโมงแต่มีผลงานการวิจัยหลายชิ้นมากๆเลยนะคะรวมถึงเว็บไซต์สุขภาพระดับโลกอย่าง Very Well Fit ค่ะเขามีการออกมาบอกนะคะว่าแค่การเดินอย่างสม่ำเสมอเพียงแค่30นาทีต่อวันก็เพียงพอที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนเชิงบวกในร่างกายของเราด้วยค่ะตั้งแต่ระบบเลือดไปจนถึงเซลล์สมองจากข้อมูลอย่างที่บอกไปของเว็บไซต์สุขภาพระดับโลกอย่าง Very Well นะคะเขาก็มีการบอกว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะนอกจากนี้เป็นการต้านกระดูกพรุนการเดินโดยเฉพาะกลางแจ้งเปรียบเสมือนการเติมออกซิเจนให้กับสมองของเราช่วยลดความเหนื่อยล้าสะสมจากการทำงานรวมถึงเป็นการเพิ่มสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำงานเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังเป็นเกราะป้องกันภาวะสมองเสื่อมเมื่อเวลาที่เราเนี่ยมีอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญรองเท้าของคุณต้องมีความพร้อมใช้รองเท้ากีฬาที่พอดีเพื่อเป็นการลดแรงกดบนเข่าของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยใครที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะหรือเดินทางไปที่ยิมนะคะเพียงแค่คุณมีรองเท้าคู่ใจ1คู่ไปออกเดินออกกำลังกายกันได้เลยค่ะก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีสมองที่สดใสที่สำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงถือว่าเป็นอีก1กีฬาที่ทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้เลยนะคะ

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยข้อมูลปี2025นับเป็นปีที่มีความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องความพยายามระดับโลกในการรักษาสมดุลธรรมชาติและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์นอกจากนี้ในปี2025จะมีเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วความมั่นคงทางอาหารและการย้ายถิ่นฐานที่เกิดจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ10ภัยจากโลกเดือดที่ไม่ควรมองในปี2025ได้แก่รักษาอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสการลดมลพิษจากพลาสติกการจัดหาเงินทุนเศรษฐกิจสะอาดการปกป้องธรรมชาติเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วการขัดแคลนน้ำความมั่นคงทางอาหารมหาสมุทรเป็นกรดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการย้ายถิ่นฐานจากสภาพภูมิอากาศ
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดเก็บขยะอาหารในเขตพื้นที่6พื้นที่นำร่องประกอบไปด้วยเขตบางพลัดเขตบางคอแหลมเขตลาดพร้าวเขตพญาไทเขตธนบุรีและเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการรองรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราขยะใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม2568โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจะมีการร่วมกันกับสำนักงานเขตในการจัดเก็บข้อมูลติดตามประเมินผลเพื่อนำมาวิเคราะห์พร้อมเป็นการถอดบทเรียนจัดทำเป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานไปให้ครอบคลุม50เขตของกรุงเทพมหานครนอกจากนี้กรุงเทพจะมีการส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเช่นนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือรวบรวมส่งให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยการใช้ถังหมักรักโลกซึ่งสำนักงานเขตจะมีการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชนรวมถึงทำนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อมุ่งหวังลดขยะตั้งแต่ต้นทางให้มากที่สุด
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง
0: M-Cod, New Jan.

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียRomantic without doing culture in our

เรื่องของสุขภาพเนี่ยพูดคุยกันไปหลายเรื่องเลยนะคุณผู้ฟังขาแต่ในวันนี้เรื่องของสุขภาพที่จะต้องพูดกันต่อในการดูแลตัวเองนะคะก็คือการเลือกทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้หลายคนบอกว่ามะละกอเนี่ยมีทั้งแบบที่มันสุกแล้วกับแบบที่ดิบนะคะวันนี้เรามาดูประโยชน์ของเขากันหน่อยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมะละกอดิบเนี่ยบอกเลยว่าฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะตอนนี้ใครมีอาการไข้ไม่สบายสามารถแก้ไข้แล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆนะคะช่วยในการย่อยอาหารไปเคลือบกระเพาะอาหารของคุณในการลดการอักเสบแล้วก็ใครที่อาจจะมีเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเลือกทานเป็นมะละกอดิบได้เลยนะคะวิตามินซีก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหวัดแล้วก็อาการไอนะคะรู้แบบนี้แล้วหลายคนบอกว่าเที่ยงนี้เนี่ยต้องไปหาส้มตำอร่อยๆมาทานแล้วล่ะค่ะ

0: คอร์ดกรีนนิวส์
1: ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งเป็นต้นเหตุของการสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและประชาชนซึ่งในบางพื้นที่มีการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนมีการครอบครองวัตถุอันตรายหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกด้วยการร่วมกันออกปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการอย่างเข้มข้นมีทีมสุดซอยในการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งการบริหารจัดการการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยลดผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศ
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์จากการรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเทศไทยมีขยะทะเลมากถึง1ล้านตันต่อปีส่วนใหญ่ไหลมาจากพื้นที่23จังหวัดชายฝั่งสำหรับประเทศไทยการเริ่มต้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการพกถุงผ้าปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกหรือการแยกขยะให้ถูกวิธีแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากคนในสังคมร่วมมือกันแม้ในภาพรวมจะดูมืดมนแต่ยังคงมีแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบการจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างที่จังหวัดเชจูประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นการปลอดมลภาวะจากพลาสติกภายในปี2040และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่สามารถลดขยะครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-399

0: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองทัพภาคที่2เผยภาพหลักฐานเหตุเบื้องชายแดนชี้จุดเกิดเหตุห่างแนวลวดหนาม50เมตรตั้งข้อสังเกตอาจเป็นกับระเบิดในพื้นที่กัมพูชากองทัพภาคที่2ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาระบุตามที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงข่าวต่อสาธารณะเรื่องระเบิดในพื้นที่อำเภอบันเตียเมียนปึนขออภัยค่ะในพื้นที่บันเตียอัมปึนจังหวัดอุดรมีชัยส่งผลให้ทหารกัมพูชาบาดเจ็บ4นายเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านพบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับชุดสร้างเส้นทางได้เข้าไปประสานและแจ้งกำลังพลฝ่ายกัมพูชาที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามว่าจะมีการปฏิบัติงานในการทำเส้นทางซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นปฏิบัติการภายใต้พื้นที่ของประเทศไทยไม่ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดโดยฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้กำลังหรือดำเนินการทางทหารใดๆในบริเวณที่เกิดเหตุและพบว่าจุดระเบิดอยู่ห่างแนวลวดหนามประมาณ50เมตรเสียงระเบิดมาจากฝั่งกัมพูชาขอยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นปฏิบัติการตามข้อตกลงและกลไกความร่วมมือระหว่างสองประเทศพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกทวิภาคีโดยยึดหลักความโปร่งใสความเป็นกลางและพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้รัฐมนตรียุติธรรมแจงย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นไปตามวาระครบ4ปีย้ำไม่เกี่ยวแรงกดดันทางการเมืองและไม่ใช่การแช่แข็งตำแหน่งพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนางพงศวาสนีลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการปรับย้ายตามหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งครบ4ปีซึ่งนางพงศวาสจะครบวาระวันที่18กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่าโดยหลักแล้วเมื่อข้าราชการระดับบริหารดำรงตำแหน่งครบ4ปีจะต้องมีการปรับย้ายเว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อซึ่งเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่านางพงศวาสปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนานจึงเป็นการปรับย้ายตามวงรอบปกติเช่นเดียวกับระบบราชการทั่วไปรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการหมุนเวียนดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายปลัดกระทรวงอาจเป็นแรงกดดันทางการเมืองหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุฑพลยืนยันว่าไม่มีเนื่องจากเลขาสอบต.ปฏิบัติหน้าที่ที่เคยทำงานในพื้นที่และทำงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมมาก่อนและมีความเข้าใจภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีจึงเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารโลกชี้ไทยยังมีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดธนาคารโลกได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้มวลรวมของประชาชาติหรือ GNI ของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในภูมิภาคสำหรับ GNI คือมูลค่ารายได้ทั้งหมดที่ประชาชนและธุรกิจของประเทศได้รับไม่ว่าจะเกิดการทำงานการผลิตการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่นิยมใช้ประกอบการประเมินระดับพัฒนาประเทศและสะท้อนขนาดรายได้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมข้อมูลของธนาคารโลกปี68ระบุว่าไทยมี GNI อยู่ที่ระดับ 562,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี67ประมาณ 49,606 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในขนาดรายได้ประชาชาติที่อยู่ในกลุ่มสูงของอาเซียนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าไทยยังมีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงในภูมิภาคทั้งด้านการผลิตบริการการท่องเที่ยวเกษตรอาหารโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์สุขภาพและห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
4: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
10: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: MCOT New Zealand

วงนี้พาไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีกันหน่อยในช่วงของ MCOT ยกนิ้วนั่นเองค่ะถ้าจะพูดก๋วยเตี๋ยวทะเลหลายคนก็บอกว่ามีหลายร้านมากๆเลยนะคะให้คุณได้เลือกรับประทานกันด้วยบางคนเนี่ยติดอกติดใจร้านที่อยู่ทางท่าใหม่บางคนบอกว่าอยู่ในเมืองก็มีหลายร้านเลยทีเดียวค่ะวันนี้จะพาคุณเดินทางไปที่ร้านเจ๊องก๋วยเตี๋ยวทะเลค่ะหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีขึ้นชื่อเรื่องของเย็นตาโฟต้มยำทะเลเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ต้องบอกเลยนะคะว่าโดดเด่นด้วยเครื่องทะเลสดๆที่ใส่มาแบบจัดเต็มอยู่บริเวณหัวสะพานหน้าวัดจันทนารามนี่แหละเมนูเด็ดของเขาเนี่ยพลาดไม่ได้อย่างที่บอกไปก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำซีฟู้ดค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์รสชาติจัดจ้านเข้มข้นกลมๆแบบที่คุณไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะใครที่เดินทางไปถึงที่นี่อย่าลืมสั่งค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลน้ำซุปอย่างที่บอกไปมีรสชาติเข้มข้นเครื่องที่ใส่มาก่อนแน่นชามไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นกั้งเป็นปูเป็นปลาหมึกเกี๊ยวปลาแล้วก็ลูกชิ้นด้วยนะคะเขายังมีเมนูข้าวด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นข้าวคลุกพริกเกลือทะเลนะคะข้าวสวยร้อนๆคลุกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะคนจันทร์บ้านเราเรียกว่าพริกเกลือนี่แหละรสชาติแซ่บเข้มข้นนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องทะเลต่างๆมากมายเลยทีเดียวหรือคุณจะเลือกทานเป็นหัวกุ้งทอดคางกุ้งทอดอันนี้เป็นเมนูทานเล่นที่เรียกได้ว่าฟินมากๆเคี้ยวกรุบกรุบกรอบๆมันๆ นะคะทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะใครสนใจชื่นชอบก็ลองแวะไปได้เลยที่ร้านนี้นะคะ

0: รีนนิวส์
1: จังหวัดจันทบุรีส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยมีการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือนภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ระยะต้นทางลดปริมาณขยะกลางทางจัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพปลายทางขยะได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วยกันนะคะ
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอตกรีนนิวส์โครงการเยาวชนสร้างสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมูลนิธิสุภานิมิตเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการเปลี่ยนขยะให้มีราคาให้มีคุณค่าได้แก่อีโคแบ็กปุ๋ยหมักรักโลกโคมไฟขวดพลาสติกไม้กวาดจากขวดพลาสติกน้ำมันควันขยะตะกร้าจากกล่องนมปุ๋ยใบไม้คืนชีพโดยเยาวชนจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งสามารถขายและต่อยอดได้ทั้งในและต่างประเทศ
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3 News
1: ต้นกกที่เป็นมากกว่าวัชพืชด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ทรงคิดประดิษฐ์คิดค้นเรื่องของการนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่รองจานที่รองแก้วกระเป๋าถือกล่องใส่ของเข็มขัดซึ่งเป็นการทำให้วัชพืชเกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยอาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในชุมชนผ่านกระบวนการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้เสือกกยังได้ขึ้นทะเบียน GI ของภูมิภาคตะวันออกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์อีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

อิ่มอร่อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปวงการบันเทิงไปเมาส์เหล่าดารากันดีกว่าในช่วงของ Mcord Gossip นั่นเองค่ะยิ่งโตยิ่งฉายแววความสามารถรอบด้านมากๆเลยสำหรับน้องแพรวลูกสาวคนโตของอดีตคู่รักนะคะอย่างตุ๊กชนกวนันท์แล้วก็บวยนั่นเองค่ะเผลอแป๊บเดียวตอนนี้เป็นสาวน้อยเต็มวัยแล้วในวัย18ปีแถมยังเป็นที่ชื่นชมของแฟนคลับนะคะนอกจากหน้าตาที่สวยแล้วเนี่ยเขาถอดคุณแม่มาเป๊ะๆเลยค่ะน้องเป็นเด็กกิจกรรมที่พกความสามารถมาเต็มพิกัดเลยนะคุณผู้ฟังถ้าจะย้อนดูเส้นทางของน้องแพรวเนี่ยบอกเลยว่าน้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาน้องทุ่มเทให้กับกิจกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักกีฬาไอสเกตที่มีความเป็นระเบียบวินัยมากๆเลยนะรวมถึงการรับหน้าที่ดัมเมเยอร์ทักษะด้านดนตรีนะคะทั้งหมดเนี้ยเกิดจากแรงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของครอบครัวโดยเฉพาะแม่ตุ๊กนั่นเองค่ะให้น้องๆได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ค้นความสามารถของตัวเองออกมาได้แบบนี้นั่นเองนะคะล่าสุดน้องแพรวค่ะทำเอาคุณพ่อบวยคุณแม่ตุ๊กถึงกับปลื้มใจจนยิ้มไม่หุบอีกแล้วเมื่อสาวน้อยคนนี้ในวัย18ปีสามารถขับรถเนี่ยไปส่งคุณแม่ไปทำงานได้แล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเติบโตและความรับผิดชอบที่มากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งละค่ะ

เดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลกับผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆ สำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบเนี่ยพลาดไปได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ช็อตกรีนนิวส์
1: ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้มีการคิดค้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เป็นขยะเหลือใช้จากเกษตรกรซึ่งมีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์คือแป้งโรยเท้าสเปรย์ดับกลิ่นแผ่นรองรองเท้าและสติ๊กเกอร์แปะรองเท้ามีการทดลองกับอาสาสมัครนอกจากนี้มีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นการสร้างรายได้และลดปริมาณขยะของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินย้ำไม่ยุบกอรมน.เตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยซึ่งตนเองไม่ได้เที่ยวชมงานแล้วรู้สึกประทับใจและมีความมั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัยสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของข้าศึกได้อย่างแน่นอนเพราะมีการพัฒนายกระดับอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถจะพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนเองได้ในสถานการณ์ปัจจุบันไทยสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างด้านความมั่นคงโดยเฉพาะข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ให้มีการยุบกอรมน.เพราะเป็นห่วงหน่วยงานซ้ำซ้อนว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใดๆเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพจะเน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกอรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างส่วนตัวทราบดีว่านายวันมน.แสดงความรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างๆบางทีต้องให้บ่นได้ระบายเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกไปนอกประเทศหลายกรณีว่าการลักลอบคือการตั้งใจทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบคือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะต้องจับตัวและดำเนินคดีหากไปที่ปลายทางแล้วถูกจับกุมตัวก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างและนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนไม่ใช่การเพื่อสันทนาการปกรณ์เผยผลประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นิมตะพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,568 นัดแรกซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบเวลาทำงาน30วันวันนี้จึงประชุมกันเร็วเพื่อวางแนวและกำหนดวันเพื่อเร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนรายงานชุดที่2เสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมนี้และที่ประชุมได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานโดยมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพราะส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้วและมีองค์ประกอบจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายปกรณ์กล่าวว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรไม่จำเป็นต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมตอนนี้ทีมงานทำงานกันทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมค ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: 12:12 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมนะคะ Soft Music Time ช่วงเวลาที่เราจะมาฟังเพลงสากลกัน1ชั่วโมงก่อนที่จะไปพักทานมื้อเที่ยงกันนะคะวันนี้ DJ อ้อมเริ่มต้นรายการไปด้วยผลงานเพลงของอีริก แคลปตันนะคะชื่อเพลงว่า Wonderful Tonight ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นแล้วก็ปล่อยออกมาในปี1976นั่นเองนะคะเขาบอกจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพลงที่อีริก แคลปตันแต่งขึ้นในตอนที่เขากำลังนั่งรอแฟนสาวของเขาแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเพื่อเตรียมตัวที่จะออกไปงานตอนกลางคืนด้วยกันนะคะแล้วก็ความสวยงามของคุณสุภาพสตรีตรงหน้าที่กำลังแต่งหน้าแต่งตัวนั้นทำให้เขารู้สึกอยากจะแต่งเป็นบทเพลงบรรยายความสวยงามของภาพนั้นออกมาให้เราทุกคนได้ฟังกันนะคะจากในเนื้อเพลงก็บอกอยู่แล้วนะคะบอกว่าShe wondering what clothes to wear เธอลังเลว่าจะใส่ชุดไหนดี She puts on her makeup เธอตั้งใจที่จะแต่งหน้าให้สวยงาม And brush her long blonde hair แล้วก็หวีผมสีทองยาว สลวยของเธอนะคะเป็นการบรรยายความสวยงามของสุภาพสตรีตรงหน้าแล้วก็รู้สึกว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นทำให้ค่ำคืนนั้นเป็นคืนที่แสนจะวิเศษที่สุดของอีริก แคลปตันตามชื่อเพลงเลยนะคะ Wonderful Tonight เป็นอีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆที่ DJ อ้อมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังเป็นการเริ่มต้นรายการในวันนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี
0: อากาศค่อนข้างสดใสขึ้นมานิดนึงนะคะที่อสมทนี่มีแสงแดดแสงพระอาทิตย์ให้เห็นกันตั้งแต่เช้าแต่ก็ยังมีเมฆดำสลับรออยู่บนท้องฟ้าเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้มีแสงแดดหรือว่ามีฝนตกอย่างไรก็ไม่ว่าจะแดดหรือว่าจะฝนนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายดูแลบ้านเรือนของเราเตรียมรับกับฝนตกที่ฝนที่ยังตกหนักในช่วงนี้กันด้วยนะคะแต่ไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าแดดจะออกยังไงถ้าเกิดว่าจะร้อนจะหนาวขี้เกียจออกไปไหนอยู่กับบ้านเปิดอสมทจันทบุรี FM 95.25 นะคะฟังเพลงเพราะๆกันได้ตลอดทั้งวันเลยโดยเฉพาะในช่วง 11:00 น.แบบนี้มีเพลงสากลมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: าจะเคยเจอปัญหาปลูกต้นอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกแล้วก็ผลก็ไม่ติดด้วยนะคะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ดูจะไม่ช่วยอะไรเลยแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะต้องบอกว่าดินเน่านี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกพืชได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรค่ะแล้วก็ฉีดพ่นลงในดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า 2 ขวดแถมให้คุณฟรีไปเลยค่ะดินปราบมารอีก 1 ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคา699บาทค่ะดินเน่า2ขวดนะแล้วก็ดินปราบมารอีก1ซองฟรีไปด้วยสนใจสั่งซื้อดินเน่าโทรไปได้แบบด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์021143990 021143990โทรกันไปได้เลยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้า100บาทด้วยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี
0: อีก2เพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ1ผลงานเพลงจาก Bruno Mars กับเพลง When I Was Your Man แล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องกันไปอีก1เพลงกับผลงานเพลงของ Adele ค่ะกับเพลง Send My Love

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี
1: ครึ่งชั่วโมงของ Soft Music Time DJ อ้อมยังไม่หนีไปไหนนะคะวันนี้ยังไม่หนีไปเที่ยวเมื่อวันก่อนมีจัดรายการไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วต้องฝากเพลงไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อดีเจต้องหนีออกไปภารกิจข้างนอกนะคะแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะยังไงดีเจจะมาหรือไม่มามีเพลงให้คุณได้ฟังกันเสมอนะคะแล้วก็ยังไงต้องขอบคุณทุกท่านด้วยยังที่ยังคงติดตามรับฟังรายการ Soft Music Time นะคะแม้ว่าดีเจอ้อมเดี๋ยวจะมาหายๆนะคะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยว่าบางทีมีภารกิจอื่นๆแทรกซ้อนเข้ามาก็ต้องไปทำหน้าที่นั้นก่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามจะพยายามมานั่งจัดรายการสดๆพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแบบนี้ให้ได้ในทุกๆวันของรายการนะคะเจอกันได้กับ Soft Music Time ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ละค่ะ11โมงจนถึงเที่ยงช่วงเวลาก่อนที่คุณจะพักทานมื้อเที่ยงกันนะคะทาง FM 95.25 อสมทจันทบุรียังไงก็ต้องฝากรายการกับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเอาไว้ด้วยค่ะวันนี้มีเรื่องราวแปลกๆดีจากเมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากสำนักข่าวไทยออนไลน์นะคะในพาดหัวเขาบอกว่าปิดตำนาน140ปีโรงพยาบาลตุ๊กตาแห่งเมลเบิร์น140ปีเลยนะคะเขาบอกว่าโรงพยาบาลตุ๊กตาที่เมลเบิร์นแห่งหนึ่งค่ะถือว่าเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่อยู่คู่กับจินตนาการวัยเด็กของเด็กๆที่นั่นเนี่ยมานานถึง140ปีเลยแต่ว่าปีนี้กำลังจะต้องปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโรงพยาบาลตุ๊กตาแห่งเมลเบิร์นนะคะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1884ก็122ปีมาแล้วนะคะโหอายุเป็น100ปีกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ค่ะกำลังอยู่ในระหว่างภารกิจสุดท้ายเพื่อจัดหาบ้านหลังใหม่ถาวรให้กับเหล่าตุ๊กตาของเล่นโบราณที่ทรงคุณค่าค่ะเพราะว่าของเล่นที่ทุกๆชิ้นที่อยู่ในโรงงานตุ๊กตาแห่งนี้รวมถึงของเล่นทั่วโลกทั่วๆไปเนี่ยนะคะต่างก็มีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าซ่อนอยู่ในของเล่นชิ้นนั้นเสมอๆนะคะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะมีของเล่นสุดที่รักในวัยเด็กที่ยังเก็บเอาไว้จนทุกวันนี้ใครยังมีอยู่บ้างยกมือขึ้นค่ะเชื่อว่าหลายคนมีนะคะแบบว่าอาจจะเป็นตุ๊กตาหมีที่กอดมาตั้งแต่เด็กๆหมีเน่าผ้าเน่าหุ่นยนต์ที่สุดที่รักสุดที่หวงตั้งแต่เด็กๆทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้เล่นแล้วแต่เชื่อว่าหลายๆคนยังเก็บเอาไว้ในตู้โชว์หรือว่าเก็บเอาไว้ข้างหัวเตียงเพราะว่ามีคุณค่าทางจิตใจนั่นเองนะคะพูดถึงโรงพยาบาลตุ๊กตาแห่งเมลเบิร์นค่ะหนึ่งในทีมงานของทีมของโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ในการซ่อมแซมหรือว่ายื้อชีวิตของบรรดาของเล่นไม่ให้ผุพังไปตามกาลเวลานะคะไม่ว่าตุ๊กตาจะมีรอยขูดขีดแก้มถลอกชิ้นส่วนแขนขาหลุดหายหรือว่าอะไรมันหลุดไปทุกสิ่งเนี่ยทางโรงพยาบาลตุ๊กตาเขาจะซ่อมแซมให้กลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนใหม่ถือเป็นการชุบชีวิตมอบความสุขความทรงจำในวัยเด็กคืนมาให้กับผู้เป็นเจ้าของค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ปัญหาต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็บังเอิญว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหัวหน้าทีมศัลยแพทย์ตุ๊กตานะคะก็คือคุณแอนเทเลอร์เสียชีวิตไปค่ะก็เลยส่งผลให้โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องปิดตัวลงในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่โรงพยาบาลตุ๊กตาแห่งเมลเบิร์นจะปิดนะคะเขาบอกว่ายังมีตุ๊กตาหลงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลอีกเยอะเลยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะได้บริจาคตุ๊กตาบางส่วนให้กับองค์กรการกุศลไปแล้วแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนเนี่ยแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปเลือกซื้อตุ๊กตาเหล่านั้นเพื่อจะเก็บเป็นการช่วยกันเก็บรักษาความทรงจำทางประวัติศาสตร์กันเอาไว้นั่นเองค่ะทุกคนที่ทำงานในโรงพยาบาลตุ๊กตาแห่งนี้นะคะก็บอกว่าภาคภูมิใจกับงานที่ทำมาตลอดแต่ว่ามันก็ถึงเวลาแล้วจริงๆที่จะต้อง บอกลากันไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคราวๆน่ารักน่ารักจากเมลเบิร์นออสเตรเลียที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ค่ะ
0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: 11:54 แล้วนะคะตอนนี้ดีเจอ้อมต้องลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้11:00จนถึงเที่ยงเช่นเคยนะคะกับรายการ Soft Music Time ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณแล้วก็ลาไปเท่านี้เลยเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยผลงานเพลงของ Stevie Wonder นะคะกับเพลง I Just Called to Say I Love You ค่ะสวัสดีแล้วก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: กรัฐมนตรีย้ำไม่ยุบกอรมน.เตรียมคุยกับวน.ปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมแจ้งอุดช่องโหว่เสนอแนะทางแก้รอนายกสั่งการฟันจริยธรรมปิดช่องเล่นการเมืองพรรคประชาชนประเมิน2ฉากทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านชี้หากรุนแรงสุดนายกควรยุบสภาลาออกพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเสียชีวิตอย่างน้อย11รายสูญหาย1รายอาคารบ้านเรือนพังเสียหายเป็นวงกว้างทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับหลังจากมีเรื่องนายวันนอได้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบเลิกกรมน.เพราะไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ยุบนะครับแล้วก็เตรียมจะพูดคุยหารือกับนายวันนอปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนคู่งานด้านความมั่นคงของประเทศครับโดยก่อนให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยนายกรัฐมนตรีครับได้เดินดูงานพร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดแต่หากจำเป็นต้องเกิดเรามีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ขอให้ประชาชนมั่นใจสบายใจว่าเราจะดูแลอธิปไตยปกป้องผืนแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่สำหรับข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มีการยุบกรมน.เพราะเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพก็เน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างกรมน.เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้วเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาครับ
1: ค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นัดแรกค่ะก็ใช้เวลาประชุมแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองทางนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงผลการประชุมนะคะบอกว่ากรอบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มี30วันค่ะก็เลยประชุมกันเร็ววางแนวทางแล้วก็กำหนดวันที่จะเร่งดำเนินการรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกรัฐมนตรี15กรกฎาคมแล้วก็รายงานชุดที่2จะเสร็จประมาณวันที่27กรกฎาคมซึ่งที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานโดยมีองค์ประกอบนะคะก็มีทางกพ.มีปปง.มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะทางรองนายกประกรณ์บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรก็ไม่ต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมนะคะทำงานกันทันทีค่ะก็ย้ำว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญค่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจที่เรียกร้องกันแต่ว่าการกระจายอำนาจนั้นก็ต้องโปร่งใสชัดเจนใครทำไม่ดีก็ต้องพ้นไปจากระบบค่ะ การดำเนินคดีอาญานั้นมีปปช.ดำเนินการอยู่นะคะส่วนเรื่องวินัยก็เป็นเรื่องของมหาดไทยค่ะคณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบคือดูว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะต้องปิดตรงไหนรวมถึงดูการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องค่ะคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเหมือนกับกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตก็เป็นคณะกรรมการจำได้ไหมคะคณะกรรมการที่มีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานนะคะอันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะทางรองนายกประกรณ์บอกว่าก็น่าจะทำนองนั้นก็คือจะดูกระบวนการทั้งหมดว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อีกค่ะรวมไปถึงการเสนอข้อกฎหมายต่างๆด้วยว่าควรจะมีหรือไม่ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเตรียมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งข้อสรุปที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ก็จะรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการถามย้ำในส่วนของผู้สื่อข่าวนะคะว่ากรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบนี่พบว่าไม่ตรงกันตั้งกว่า 5,000 รายแล้วคนที่คะแนนสอบไม่ตรงกันเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ทางท่านรองนายกประกรณ์บอกว่ารอดูข้อมูลจากมหาดไทยก่อนค่ะมอบหมายให้เลขาธิการกพ.ทำหนังสือไปขอข้อมูลในนามคณะกรรมการเข้ามาประกอบการพิจารณาค่ะเพราะว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ที่จะดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาแล้วควรจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ
2: ส่วนกรณีมีการลักลอบขนกัญชาออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศแล้วก็ไปถูกจับกุมหลายประเทศนี่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีดังกล่าวนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามกลับมาบอกว่าน้องถามว่าลักลอบใช่หรือไม่ลักลอบก็คือการตั้งใจทำผิดกฎหมายก็ต้องไปดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบก็คือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับตัวและดำเนินคดีและหากไปปลายทางแล้วถูกจับตัวก็ต้องไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ครับนายกรัฐมนตรียังพูดด้วยนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแล้วก็นำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและก็สามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการหรือสูบหรือเสพอย่างเดียวครับ
1: ค่ะทางด้านของฝ่ายค้านนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงหลังการประชุมครม.เงาค่ะพูดเรื่องปัญหากัญชายาเสพติดนะคะก็หยิบยกประเด็นที่มีการจับกลุ่มจากปลายทางนะคะสกัดการขนยาเสพติดและกัญชาได้ที่ประเทศปลายทางโดยต้นทางนั้นมาจากไทยค่ะโดยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นฮับของการส่งออกกัญชาโลกและอาจจะถูกมองจากรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดค่ะอ้างอิงตัวเลขของกรมศุลกากรเดือนตุลาคมปี2568ถึง2569มีการจับกลุ่มผู้ทำความผิดขนกัญชาได้เกือบ 3,000 คดีน้ำหนักรวมกว่า 300,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทค่ะก็โยงมานะคะที่เรื่องของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดค่ะขณะที่หลายประเทศปลายทางเขายังจัดให้กัญชานั้นเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายขณะที่ผลกระทบที่เกิดจากคนไทยที่เกิดกับคนไทยนะคะก็มีการเปิดเผยตัวเลขจากหน่วยงานภาครัฐค่ะพบว่าในปี2562มีผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพกัญชา 6,500 กว่ารายค่ะแต่หลังปลดล็อกแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ป่วยจิตเวชปี2566กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายหรือเพิ่มขึ้น3เท่าตัวค่ะ ทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนก็ไม่ได้ค้านนะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ค่ะแต่การมีกฎหมายกำกับควบคุมที่เข้มงวดและดีเพียงพอเป็นสิ่งที่นายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยละเลยในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่วนกฎหมายกำกับดูแลฝั่งของผู้เสพที่ไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือแม้แต่สลากกินแบ่งนั้นก็มีกฎหมายที่กำกับเอาไว้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็หยิบยกมาเรียกร้องไปยังรัฐบาลระยะสั้นนะคะให้นายกรัฐมนตรีไปกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือว่ากรมศุลกากรที่ต้องสกัดไม่ให้มีการส่งออกกัญชาจากไทยและยาเสพติดอื่นๆไปยังประเทศปลายทางส่วนระยะกลางระยะยาวก็ต้องเร่งผลักดันกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศค่ะเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยอาจจะเกียร์ว่างไปหน่อยนะคะก็เลยเกิดช่องว่างทางกฎหมายจนกลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลายมาถึงปัจจุบันซึ่งพรรคประชาชนก็จะเดินหน้าพิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างเข้มข้นค่ะ
2: 12:11 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาพลังงานครับเมื่อเช้านี้น้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินลงไป2.51 บาทส่วนดีเซลหมุนเร็วลงไป2.56 บาทต่อลิตรครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: งแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับน้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง2.51 บาทต่อลิตรกลุ่มดีเซลหมุนเร็วลง2.56 บาทนะครับประชาชนได้เติมน้ำมันราคาไม่เกิน35 บาทต่อลิตรแล้วการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้ครับก็เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้กระทรวงพลังงานลดราคาขายปลีกน้ำมันลงทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงเย็นเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีพลังงานก็เลยเรียกประชุมด่วนกบง.และกบน.ซึ่งก็ได้ข้อสรุปการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินเหลือไม่เกิน35 บาทต่อลิตรกบน.ครับได้ปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มการชดเชยดีเซลแล้วก็ลดการจัดเก็บเงินสำหรับกลุ่มเบนซินระหว่าง2.05 บาทถึง2.71 บาทต่อลิตรส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีเงินไหลออกวันละ213 ล้านนะครับ910,000 บาทขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดยังติดลบอยู่นะครับ 57,362 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ส่งผลให้ปั๊มน้ำมันขาดทุนทันทีผู้ประกอบการ SME เจ้าของปั๊มระบุเห็นด้วยกับการลดราคาแต่ว่าควรสะท้อนกลไกที่แท้จริงไม่ใช่ลดแบบบีบบังคับทำให้ปั๊มขาดทุนแบบนี้ถือว่าเป็นการปล้นผู้ประกอบการมาลดราคาน้ำมันขณะที่นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานย้ำลดราคาน้ำมันวันนี้ด้วยกลไกบังคับราคาขายปลีกน้ำมันครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยใช้อำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516ตามอำนาจนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลครับกำหนดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกิน35 บาทต่อลิตรหากเมื่อราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐบาลสามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้นอกจากนี้ครับกระทรวงพลังงานยังดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นกลับมาแบ่งเบาภาระประชาชนอีกครั้งรอบนี้ประมาณ 1,700 ล้านบาทหากรวมกับรอบก่อนก็เท่ากับดึงกลับมาแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทและนี่คือการนำกำไรส่วนเกินในห่วงโซ่พลังงานกลับมาช่วยลดค่าครองชีพของคนทั้งประเทศแต่ว่าในเชิงนโยบายนี่คือการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะใช้ทุกเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ปล่อยให้กลไกตลาดที่บิดเบือนทำงานเพียงฝ่ายเดียวครับ
3: ค่ะหลังจากที่ราคาเนื้อหมูแล้วก็ไข่ไก่ปรับราคาขึ้นมานะคะนักข่าวก็ไปสำรวจร้านข้าวแกงค่ะส่วนใหญ่ก็ยังตรึงราคาอยู่หลายเมนูแต่ก็มีบ้างเหมือนกันนะคะที่ขยับราคาขึ้นโดยเฉพาะเมนูที่มีไข่เป็นส่วนประกอบค่ะแม่ค้าขายข้าวแกงย่านถนนราชดำเนินในเขตพระนครคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าการที่ไข่ไก่แล้วก็เนื้อหมูขึ้นราคาก็ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของร้านเพิ่มขึ้นค่ะไข่ไก่ซื้อมานี่ขึ้นแผงละ10 บาทเนื้อหมูขึ้นกิโลกรัมละ10 บาทค่ะก็เลยจำเป็นต้องขึ้นราคานะคะเมนูที่ใช้เนื้อหมูและไข่เป็นส่วนประกอบก็ขึ้นเมนูละ5 บาทค่ะข้าวราดแกงนะคะขาย50 บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเพิ่มไข่ดาวไข่เจียวเคยคิดฟองละ7 บาทก็ขอคิดเป็น10 บาทนะคะบอกว่าไม่ใช่แค่ไข่ที่เพิ่มเนื้อสัตว์ก๊าซหุงต้มน้ำมันพืชและอื่นๆนะราคากำไรของร้านนั้นลดลงค่ะลูกค้าคนหนึ่งก็บอกว่าปัจจุบันนี่ราคาอาหารจานเดียว50 บาทเพิ่มไข่ดาวหรือไข่เจียวต้องเพิ่มอีก10 บาทกุนเชียงเคยได้1 เส้นปัจจุบันเหลือครึ่งเส้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องปรับตัวตามต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะแต่ถ้าขึ้นไปอีกจนถึง60-70นะคะสำหรับอาหารจานเดียวประชาชนก็คงจะรับภาระไม่ไหวรัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพหรือจะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค่าครองชีพอย่างไรได้บ้างนะคะส่วนนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทางคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าการปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นกิโลกรัมละ2 บาทมีผล7 กรกฎาคมค่ะก็เป็นการขยับราคาให้ใกล้ต้นทุนการผลิตนะคะหลังจากที่ การบริโภคในประเทศยังทรงตัวเป็นการรักษาสมดุล นะคะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยประกอบอาชีพต่อไปได้ส่วนเรื่องของไข่ไก่นะคะทางอธิบดีกรมการค้าภายในในวิทยากรมณีเนตรบอกว่าเรื่องของไข่ไก่เนี่ยนะคะก็มีการขอความร่วมมือผู้ผลิตค่ะชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคไม่เกิน10ฟอง10สตางค์ต่อ1ฟองนะคะต้นทุนการผลิตนั้นยอมรับว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอากาศก็ร้อนจัดและแปรปรวนด้วยค่ะมีการจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ก็มีผล6กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ว่าก็ยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อการบริโภคค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับแบงก์ชาติครับชี้ตัวเลขคาดการ GDP ปี69น่าจะโต 2-2.3% ครับแต่ว่ายังห่วงศักยภาพเศรษฐกิจบางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดอยู่นะครับนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ได้กล่าวถึงตัวเลขประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี2569ของแบงก์ชาติที่ร้อยละ 2.3 แม้จะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในตลาดขณะนี้แต่ว่าดีกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้าครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ดีเพราะเมื่อเทียบกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างไกลพอสมควรนอกจากนี้ยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยเป็นการฟื้นตัวในลักษณะ K-shapeหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่บางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดตัวลงนะครับโดยความแข็งแกร่งกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยีเท่านั้นทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่กระจายถึงคนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อมีความเสี่ยงลดลงไปพอสมควรหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตัดปัจจัยเสี่ยงทิ้งได้เนื่องจาก3ปัจจัยสำคัญก็ได้แก่การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคที่ยังดำเนินการไม่หมดปรากฏการเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและจะทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้และสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันได้ทุกเมื่อครับ
3: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: รณีที่มีอาคารที่กำลังก่อสร้างของสตง.ถล่มนะคะวันนี้ก็มีการพูดเรื่องของการยกเลิกสัญญาเช่าที่การรถไฟค่ะนายสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะหรือสตง.ก็พูดถึงความคืบหน้าการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสตง.แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มโดยบอกว่าภายหลังสตง.ยุติสัญญาก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะไปยกเลิกการเช่าได้ในทันทีเนื่องจากผู้รับจ้างก็ยังไม่ได้ส่งคืนพื้นที่ค่ะอยู่ระหว่างการพิสูจน์สภาพอาคารและตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องประสานงานร่วมกับการรถไฟกรมธนารักษ์และผู้รับจ้างเร่งคืนพื้นที่และยุติสัญญาเช่าให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าระหว่างนี้มันมีภาระงบประมาณค่าเช่าที่นะคะที่เดินไปอย่างต่อเนื่องทางโฆษกสตง.บอกว่าสัญญาเช่าที่ดินเดิมมีอายุ15ปีค่ะแต่การรถไฟเขาก็เข้าใจเหตุผลนะคะพร้อมยุติสัญญาทันทีเมื่อสตง.คืนพื้นที่ได้ส่วนกรอบเวลาดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึง1ปีถ้าผู้รับจ้างคืนพื้นที่และสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าอาคารดังกล่าวสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้หรือไม่ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์และการรถไฟเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ต่อไปการสอบสวนเหตุอาคารดังกล่าวถล่มทางนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็สอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่สตง.ดำเนินการตามขั้นตอนค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วและเรื่องของการดำเนินคดีกับภาคเอกชนก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลค่ะ
1: กกต.ครับสั่งการให้กกต.กทม.แจ้งผู้ว่าชัดชาติและสก.51คนที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ครับสำนักงานกกต.แจ้งเข้ามานะครับว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตเลือกตั้งเมื่อวานนี้สำนักงานครับได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเพื่อให้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและได้กำหนดเชิญผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง51คนเข้ารับหนังสือแจ้งผลได้รับเลือกตั้งแบบผถทับสถ6ทับ4ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 9:00 นบริเวณโถงอาคารชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์นะคะไฟฟ้าพลัดตกทางด่วนศรีรัตน์แยกต่างระดับเชื่อมพระราม3ค่ะตกลงมาทับรถจักรยานยนต์บนถนนเจริญราษฎร์นะคะมีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ 3:00 นนะคะทางตำรวจสน.ทางด่วน2ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลิศศิลป์และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบรถยนต์พลัดตกทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณแยกต่างระดับเชื่อมต่อโซนพระราม3หล่นลงมาทับรถจักรยานยนต์ที่สัญจรอยู่ด้านล่างบริเวณหน้าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรค่ะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพนั้นพังยับเยินหงายท้องล้อชี้ฟ้าขวางเลนซ้ายสุดค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางงัดคนขับซึ่งเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสออกมาแล้วก็

0: บอกว่าขณะขับรถจักรยานยนต์ผ่านใต้สะพานได้ยินเสียงดังสนั่นเลยก่อนที่จะเห็นรถไฟฟ้านั้นตกลงมาจากสะพานอย่างกระทันหันแล้วก็มาทับรถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาติที่ขี่ผ่านมาพอดีค่ะคนที่อยู่บริเวณนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะรองผู้กำกับการสน.ทางด่วน2นะคะพันตำรวจโทกฤตลิ้มจำรูนค่ะบอกว่าไม่พบรอยเบรกของรถบนถนนนะคะช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงก้างปลาของทางพอดีค่ะขณะนี้ได้ประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอภาพวงจรปิดบนทางด่วนมาตรวจสอบก่อนจะสรุปสาเหตุแต่พยานบอกว่าไม่พบเห็นมีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ขับขี่หลับในหรือไม่ตอนนี้ก็เจาะเลือดส่งตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์แล้วนะคะส่วนผู้ขับขี่จักรยานยนต์ก็เป่าแล้วไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเป็นคนโดนลงมาทับใช่ไหมคะ
1: ก็ต้องตรวจด้วย
0: นะคะก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานและตรวจสอบรถทั้ง2คันเพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนส่งผลให้ตอนนี้ครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายสูญหาย1รายท่ามกลางกระแสลมแรงจัดอาคารบ้านเรือนพังหลายหลังเป็นวงกว้างครับสำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างอิงหน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินว่ากระแสลมแรงจัดพัดถล่มเมืองฮวางสือฮวางกังเฮ่อโจและก็เสียนหนิงเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุทอร์นาโดถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากในมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีที่สำคัญโดยครั้งล่าสุดเคยเกิดขึ้นคือเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยครับรวมถึงมณฑลอื่นๆเช่นกวางตุ้งไหหลำจี้หลิงซานตงและก็เหลียวหนิงเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะเขตปกครองตนเองกวางซีที่เพิ่งเผชิญภัยพิบัติจากพายุใต้ฝุ่นไมซักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและสูญหาย11รายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะต้องเผชิญกับปริมาณฝนสะสมสูงถึง260มิลลิเมตรซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ดินถล่มที่หุบเขาในอำเภอถางฐานช้างมณฑลกานซูทางตะวันตกของจีนล่าสุดจากการสิ้นสุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครับได้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้ผู้ติดค้างทั้งหมด33คนโดยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาทำงานเป็นแรงงานชั่วคราวในฟาร์มป่าไม้ของรัฐครับ
0: ค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะก็โจมตีอิหร่านหลายจุดค่ะทั้งสหรัฐและอิหร่านก็ต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิดข้อตกลงตาม MOU นะคะแต่คาดว่าชนวนความตึงเครียดรอบใหม่น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซค่ะเมื่อคืนนี้สหรัฐโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่าน80แห่งตามชายฝั่งรอบช่องแคบฮอร์มูซนะคะก็มีเช่นเมืองบันดาอับบาสซีลิกและเกาะคลาร์กค่ะกองทัพสหรัฐประกาศว่าการโจมตีนั้นพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศและการตรวจการของอิหร่านเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารค่ะด้านกาตาร์เจ้าของเรือนะคะหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีก็ประนามอิหร่านว่าละเมิดข้อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและชัดเจนค่ะอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ละเมิด MOU ด้วยการโจมตีตนและยังได้บังคับใช้มาตรการลงโทษขัดขวางอิหร่านในการส่งออกน้ำมันมาตั้งแต่วันอังคารด้วยอิหร่านก็เลยมีมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดออกมาสำหรับเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งหมดแล่นในเส้นทางใหม่ใกล้กับชายฝั่งของโอมานตามที่รัฐบาลโอมานเป็นผู้เสนอแต่อิหร่านต่อต้านและชี้ว่าเป็นการละเมิด MOU ที่ทำกันมาเพราะระบุว่าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นให้อิหร่านหารือกับโอมานเพื่อร่วมกันจัดการผู้เชี่ยวชาญมองว่าการโจมตีรอบใหม่เป็นผลมาจาก MOUที่ถ้อยคำคลุมเครือไม่ชัดเจนค่ะต่างฝ่ายต่างตีความกันไปคนละทางขณะเดียวกันวันนี้อิหร่านนะคะอยู่ระหว่างการจัดพิธีศพอายาตอลเลาะอาลีคอมเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากการโจมตีในวันแรกของสงครามนอกหลังจากจัดพิธีที่เตหะรานแล้วนะคะแล้วก็ที่เมืองกอมซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาในอิหร่านแล้วก็จะมีการเคลื่อนศพไปทำพิธีที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ตามนิกายชีอะในอิรักสองเมืองก็คือนาจาฟนะคะแล้วก็เมืองคาบาล่าก่อนที่จะมีพิธีฝังศพในเมืองมัชฮัดในอิหร่านซึ่งเป็นบ้านเกิดของอายาตอลเลาะห์คอมเมเนอีในวันพรุ่งนี้
1: วันนี้สรุปข่าวพักเที่ยงเวลาหมดลงแล้วนะครับ

0: คุณสสิธรกุวังคดิโลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทุกวันมีสิทธิ์ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Connect Application เดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
7: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทคุยข่าวเช้าจันทร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีน้องเมืองปอนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับฟังนะฮะกับบรรยากาศในช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับทั้งข่าวสารจากส่วนกลางแล้วก็ข่าวนะฮะท้องถิ่นในช่วงของบรรยากาศนะนำเสนอข่าวคราวในจันทบุรีของเรานะครับผม 12:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 13:00 นนะครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ
1: คุยข่าวเช้าจันทิ
8: วันนี้พร้อมหน้าพร้อมตานะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาน้องปังปอนเห็นบอกว่านะพาคุณหมอไปฮันนีมูนไปอะไรนะมีนัดกับคุณหมอตลอด
1: มีนัดกับคุณหมอตลอดไม่เคยว่างเลยนะ
8: ตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
8: 100% นะ
1: กลับมาดูแลกับผู้ฟังได้ 100% เลยนะคะ
8: อ่ะก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของธรรมชาติฉะนั้นยังไงก็เป็นกำลังใจให้หายเร็วๆก็แล้วกันนะครับผมหลังจากที่สักครู่ครับ

0: ติดตามข่าวในส่วนกลางก็มีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศหรือว่าจะเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยก็ภาวนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็หลายๆคนได้กลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติสุขต้นทุนพลังงานต่างๆนานาก็นะอย่าให้สูงจนเกินไปแม้ว่าจะมีข่าวคราวเรื่องลดนะลดลงมาก็จริงครับแต่ก็ยังอาจจะมีผลกระทบหลายๆอย่างแต่บางอย่างเนี่ยพอน้ำมันขึ้นด้วยฮะแต่พอน้ำมันลดไม่ลดด้วยนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะลดหรือเปล่านะเมื่อก่อนฟองละ5
1: ทุกวันนี้10บาทแล้วนะคะ
0: ฟองละ10แล้วเราจะไปจ้างเขาดาวทำไม
1: เราต้องมาดาวเองนะ
0: ฮะก็คงต้องปรับตัวกันนะครับก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกสาขาอาชีพคราวนี้มาที่จันทบุรีของเรากันบ้างในช่วงต้นรายการนะครับน้องปังปอนจะพาไปที่ไหนก่อนครับ
1: อยากจะมีสุขภาพดีก็ต้องมาออกกำลังกายกันนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างสุขภาพดีพร้อมกันในเรื่องของการช่วยรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองค่ะกับงานเดินวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะคะจันทบุรีเนี่ยจัดกันมาแบบต่อเนื่องใครชอบเดินใครชอบวิ่งต้องมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันกันได้นะคุณผู้ฟังเริ่มต้นที่ตัวเรากับการออกกำลังกายดีๆแบบนี้ค่ะกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้ช่วงเวลา 5:00 เป็นต้นไปนะคะที่ประตูระบายน้ำกลางคลองพักดีรำไพอำเภอเมืองจันทบุรีมีทั้งการเดินการวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะระยะทางเนี่ยมีให้คุณได้เลือกกันด้วยนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะจะวิ่งแบบ5กิโลนะคะหรือจะวิ่งแบบ10กิโลก็ได้หมดเลยค่ะแล้วเวลาที่คุณไปสมัครแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้รับทั้งเสื้อกิจกรรมได้รับดิบนะคะรวมถึงเหรียญที่ระลึกในปีนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษกว่าในทุกๆปีด้วยนะคะปีนี้เนี่ยเหรียญเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะให้เหมาะกับกิจกรรมคาร์บอนต่ำนั่นเองค่ะเป็นการรักสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยนะคะก็ในตัวเหรียญเนี่ยเขาจะบรรจุเมล็ดพันธุ์ต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะค่ามงตะเคียนทองนนทรีป่าหลุมพอนะคะได้ไปแล้วบางคนบอกว่าอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกบางคนก็บอกว่าอยากจะเอาไปปลูกนะคะ
0: ให้เขาเติบ
1: โต
0: เอาไปปลูกอาจจะเป็นพื้นที่โล่งๆหรือว่าจะเป็นตามแนวรั้วบ้านอย่างเง
1: ี้
0: ยเป็นร่มเงาแล้วก็เพิ่มสีเขียวให้กับธรรมชาติด้วย
1: บางคนบอกว่าได้ไปแล้วเอาไปปลูกเนี่ยดีด้วยนะคะเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งเคยมาวิ่งในกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะคะไปสมัครออนไลน์กันได้เลยคุณผู้ฟังค่ะที่ wrb12 นะคะ .thai.run ค่ะแล้วก็เลือกจังหวัดจันทบุรีนะคะไปร่วมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อพลังแห่งการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองไปด้วยกันนะคะ
0: ก็เป็นโครงการดีๆที่จัดต่อเนื่องนะครับผมฉะนั้นยังไงก็เชิญชวนสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมบางคนก็ซ้อมแล้วในตอนนี้แต
1: ่
0: ช่วงนี้อาจจะเว้นช่วงเพราะว่าฝนตก
1: นะ
0: พอจะไปนะวิ่งตอนเช้าไปเดินตอนเช้าอ้าวตกอีกตอนเย็นก็ตกนะครับผมจากกิจกรรมดีๆพาคุณผู้ฟังไปต่อที่เทศบาลตำบลพลับพลานะครับก็ทางเทศบาลตำบลพลับพลานี่ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาสั้นนะสายตายาวนะโดยเฉพาะหลายคนอายุพอ45ปีขึ้นไปเนี่ยนะมักจะมีปัญหาเรื่องของสายตาเอาไว้ว่ายังไงเป็นโอกาสดีๆนะครับทางเทศบาลก็เชิญชวนหลายคนนะครับผมที่อายุ45ปีขึ้นไปมารับแว่นสายตาฟรีนะครับจากศูนย์แว่นตาการทองนะครับโดยสามารถที่จะติดต่อขอรับแว่นตาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับในวันที่9ถึง10กรกฎาคมวันที่9ก็คือวัน
1: พรุ่งนี้
0: นะฮะฉะนั้นพฤหัสศุกร์นะครับผม9กับ10นะครับผมไปติดต่อขอรับกันได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานะครับผมซึ่งทางศูนย์แว่นตากันทองเนี่ยมอบแว่นสายตาให้ 1,000 อันนะฮะเป็นแบบรวมสายตาสั้นแล้วก็สายตายาวนะซึ่งมอบให้ฟรีครับนะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นนะฮะหรือยาวเนี่ยที่มีอายุ45ปีขึ้นไปหากท่านใดที่นะมีจิตศรัทธาอยากจะต้องการร่วมบริจาคเงินซื้อแว่นเพื่อนำไปนะฮะแจกต่อนะแจกผู้อื่นต่อนะทางเราก็นะทางเทศบาลเนี่ยก็มีกล่องนะรับบริจาคด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ45ปีนะขึ้นไปเนี่ยท่านใดครับที่ต้องการแว่นตาเลนส์พิเศษเป็นการส่วนตัวจริงๆนอกเหนือจากที่ทางเทศบาลนะแจกเนี่ยซึ่งเป็นแว่นตานะเหมือนร้านตัดแว่นตาก็ให้นำบัตรประชาชนมา

0: เพื่อรับสิทธิ์ส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้สูงวัยนะฮะแล้วก็จะได้รับส่วนลดพิเศษ 70% จากทางศูนย์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านที่ต้องการตัดแว่นนะตัดแว่นตาเลนส์พิเศษเหมือนนะในร้านแว่นตาเป็นการส่วนตัวนะก็คือเหมือนกับนอกเหนือจากที่แจกให้นะครับท่านอยากจะตัดพิเศษนะครับอาจจะวัดนะสายตาให้ละเอียดยิบนะฮะแล้วก็ตัดเลนส์เฉพาะสำหรับตัวเองก็ได้รับส่วนลดถึง 70% ฉะนั้นยังไงสามารถที่ประสานนะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0846643985และ0631809036นะครับผมที่คุณเอื้องนภาเนี่ยผู้ประสานงานเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นโอกาสดีๆนะครับวันที่9ที่10กรกฎาคมครับที่เทศบาลตำบลพลับพลาครับผมนะฟรีครับนะแจกแว่นสายตาฟรี 1,000 อันนะครับจากศูนย์แว่นตาการทองนะครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆก็ไปขอรับแว่นตาฟรีกันได้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวฟรีเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้นะคะมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็อันนี้ฟรีด้วยสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะจะมีขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ช่วง9โมงจนถึง11โมงครึ่งค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างจันทบุรีนะคะกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างก็มีผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปค่ะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์อยู่ที่4เดือนนะคะคนที่มีโรคเรื้อรังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหอบหืดโรคหัวใจนะคะไตวายเบาหวานอย่างเงี้ยไปรับบริการได้ฟรีเลยค่ะหรือจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดนะคะรวมไปจนถึงคนที่มีโรคอ้วนน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปค่ะรวมไปจนถึงผู้พิการนะคะทางสมองที่อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไปรับบริการฟรีได้เลยกับการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดนั่นเองนะคะแล้วอย่าลืมนะคุณผู้ฟังเดินทางไปที่รอพอสอตอท่าช้างเนี่ยติดสิ่งสำคัญไปด้วยนั่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอย่าลืมแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรนะคะที่สำคัญติดยาประจำตัวไปด้วยจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเบอร์นี้จดไว้ก่อนได้เลยค่ะ0394607014นะคะเผื่อว่าใครที่จะไปขอรับบริการวัคซีนโรคหวัดฟรีนะคะจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนเตรียมตัวอย่างไรก็โทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
0: ที่สำคัญก็คือฟรีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สามารถเข้ารับบริการกันได้ก็แล้วกันนะครับคราวนี้ฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเรื่องของฟืนๆไฟๆพาคุณฟังไปต่อที่ข่าวคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีครับก็เขาจะมีการดับไฟนะครับผมเพราะว่าจะมีการปรับปรุงนะในส่วนของระบบจำหน่ายนะไฟฟ้าอ่ะวันที่เท่าไหร่วันที่9กรกฎาคมนะครับผมวันเวลาที่หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ครับเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.สาเหตุนะฮะเพราะว่าจะดําเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าครับพื้นที่ที่ไฟดับนะฮะได้รับผลกระทบแน่นอนครับบริเวณซอยหนองกุ้งนะถึงเนินท้ายวัดนะตำบลแสลงอําเภอเมืองจันทบุรีนะครับบริเวณซอยหนองชัย12นะครับบริเวณวัดโพทองทั้งหมดนะแล้วก็หมู่ที่2ตำบลแสลงนะครับบริเวณซอยสุดท้ายหมู่ที่2ตำบลแสลงนะครับผมซึ่งจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะครับเพราะว่าไฟจะดับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ของวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่9กรกฎาคมกรณีมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์ในบริเวณพื้นที่ที่หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าได้รับทราบนะครับหรือว่าจะประสานขอความช่วยเหลือยังไงหมายเลขโทรศัพท์ครับ039-311-109และ039-302-184เรื่องของฟืนไฟนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดพื้นที่ตรงไหนมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยจำเป็นต้องเดินเครื่องมือต่อก็ประสานเจ้าที่ไปได้นะครับ
1: ประสานไปเนื่อๆตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่วันพรุ่งนี้เนี่ยไฟดับเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะคะอันนี้เขาจะมีการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าให้คุณใหม่ค่ะในบริเวณซอยสถานีส้มตำอ่างหินหมู่ที่3ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะตั้งแต่บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านสุขสิริไปจนถึงบริเวณก่อนถึงหมู่บ้านภูตะวันนั่นเองค่ะแล้วก็ในซอยเกาะตัวทั้งหมดเลยนะคะในวันพรุ่งนี้9กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าจนถึงเที่ยงในวันพรุ่งนี้

0: ริเวณตรงนี้เนี่ยไฟดับทั้งหมดเลยนะคะท่านไหนอย่างที่พี่เอกบอกไปค่ะมีผู้ป่วยต้องการใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์นะคะติดต่อเพิ่มเติมจดเบอร์ไว้ค่ะ039-311-109หรือจะอินบ็อกไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีก็ได้นะคะ
1: พาคุณผู้ฟังไปที่ข่าวคราวดีๆกันจากการจับมือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังสสว.นะหรือว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะครับผมเขามีโครงการดีๆนะครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆนะโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายก็คือสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นะครับผมฉะนั้นก็เชิญชวนผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดนะเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้านะช่วยสร้างความโดดเด่นดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภคนะครับรวมไปถึงการสะท้อนอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือผู้ประกอบการวิสาหกิจนะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME จำนวน50รายนะครับจำนวน50รายครับสำหรับใครที่มีความสนใจนะครับซึ่งเราจะมีการนะอบรมการวันที่17กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นาทีณห้องแกลนบอลรูม2โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีนะครับ50รายนะครับผมฉะนั้นยังไงเป็นโอกาสดีๆในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็โครงการดีๆตรงนี้เพราะว่าทั้งเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสร้างความโดดเด่นดึงดูดให้กับผู้บริโภคการสะท้อนอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดแข่งขันได้อย่างยั่งยืนด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายท่านจะได้รับถือว่าสำคัญมากๆการสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะสแกน QR code ที่หน้า Facebook ของหน่วยงานดังกล่าวที่ผมนำเรียนให้ทราบไม่ว่าจะเป็นนะทางด้านของกระทรวงการคลังสสว.นะฮะหรือว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีหรือว่าใครที่อาจจะจะค้นหายังไงดีหมายเลขโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนนะครับผมที่039-311-888 039-311-888นะครับกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีครับเป็นโอกาสที่ดีๆเพราะว่าสินค้าต่างๆบางทีอ่ะน้องมังปอนขายทุเรียนเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เนี่ยเอามาวางขายนะธรรมดาธรรมดาแต่พอของพี่เอกมาโอ้โหแพ็กเกจอย่างดีผูกโบนะฮะเพิ่มมูลค่าน้องมังปอนขาย100พี่เอกขาย199
0: ดึงดูดผู้บริโภค
1: ก็ทำให้โอ้โหเห็นปุ๊บสะดุดตาปั๊บอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็ไปอบรมกันเยอะๆนะคะ
1: โอกาสดีๆโครงการดีๆนะครับ
0: อีกหนึ่งโครงการของหอการค้าจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนผู้ประกอบการที่คุณคิดว่าคุณมีศักยภาพนะคะด้านนวัตกรรมอาหารของจังหวัดรวมถึงภูมิภาคมาร่วมคว้าโอกาสดีๆกันนะคะในการไปต่อยอดธุรกิจสร้างความร่วมมือระดับสากลกันเลยทีเดียวค่ะแล้วต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรวมถึง SME ด้วยนะคะที่คุณประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหารนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตแล้วก็เรื่องของระบบเกษตรอาหารที่ยั่งยืนนะคะมาเข้าร่วมโครงการในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการระดับนานาชาติค่ะเป็นความร่วมมือของจังหวัดจันทบุรีประเทศไทยนะคะรวมถึงประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะเขาก็จะมีหน่วยงานต่างๆในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยคุณจะได้พัฒนาเรื่องของศักยภาพผ่านโปรแกรมระยะเวลาเนี่ย12สัปดาห์กันเลยทีเดียวค่ะทั้งรูปแบบออนไลน์ออนไซต์นะคะแล้วก็จะพาคุณเนี่ยเดินทางไปถึงออสเตรเลียนะคะเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในการไปศึกษาดูงานนะคะไปค้นหาโอกาสความร่วมมือด้านการวิจัยการเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อาหารค่ะแล้วก็ยังมีการพัฒนากลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดโลกอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆของหอการค้านะคะเปิดรับสมัครกันแล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้ว SME ท่านไหนสนใจนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของหอการค้าจังหวัดจันทบุรีจดเบอร์ไว้ก่อนได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ0898314779นะคะ
1: ก็เป็นโอกาสดีๆและเป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยนะครับผมอ่ะพาคุณผู้ฟังไป

0: นี่เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะช่วงนี้ฟุตบอลโลกเข้มข้นโอ้โห
1: เห็นบางคนสนุกสนานไม่หลับไม่นอนกันเลยค่ะ
0: อาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับต้องบอกว่าโกงความตายจริงๆซึ่งอียิปต์เนี่ยยิงนำไปก่อน2-0ครับนะสุดท้ายอาร์เจนตินายิงในช่วงครึ่งหลังเนี่ย3 ลูกรวดเลยทีเดียวและช่วงเข้าเวลาบาดเจ็บด้วยก็เข้ารอบต่อไปนะครับก็มีการประท้วงอะไรกันชุก
1: ค่ะ
0: เป็นบรรยากาศของเกมเพราะว่ามีโมซาล่าด้วยแล้วก็เมสซี่โอ้โหทั้งคู่นะก็ต้องบอกว่าสุดมันแล้วก็ยังมีอีกหลายคู่นะครับก็ติดตามกันได้ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้ต้องบอกว่ารอบ8ทีมนี่เข้มข้นมากๆเลยทีเดียวอ่ะนั่นก็คือเป็นบรรยากาศในช่วงของมหกรรมลูกหนังโลกครับในขณะเดียวกันทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะนั่นคือเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดครับทางอสมทก็เชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับผมที่เว็บไซต์สักครู่นะฮะ cheer.mcot.net แล้วก็ซื้อบัตร mcot super fan เพื่อร่วมกิจกรรมในการโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลครับ1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV super van นะครับ1รางวัลครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4โกกิฟต์วอชเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทครับผมฉะนั้นยังไงก็เชิญชวนคุณผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งหลายๆท่านถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรืออะไรต่างๆนานาก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับโดยเฉพาะการติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569นะครับผมกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมทนะครับ
1: หลายคนเนี่ยเชียร์แล้วก็ลุ้นกันเหลือเกินนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับ
1: ค่ะวันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกข่าวสารหลากหลายอารมณ์กันเลยทีเดียวนะคะท่านไหนอยากส่งข่าวสารเข้ามาแบบนี้ค่ะทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีทักหาเรา2คนได้เลยนะคะหรือจะส่งเป็นจดหมายข่าวเข้ามาก็ได้ค่ะที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีโทรมาก็ได้นะคะฝากข่าวสารต่างๆที่เบอร์นี้ค่ะ0394714446นะคะ
0: น้องบังปอนครับวันนี้วันที่
1: 8ค่ะ
0: ที่8แล้วเหรอ
1: 8กรกฎาคม
0: ว
1: ันพุธค่ะกลางสัปดาห์แล้ว
0: แล้ววันที่10 11 12นี่โอ้โหต้องบอกว่าจันทบุรีของเรามีงานใหญ่นะ
1: งานใหญ่ค่ะ
0: จันอวดดี
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ยกกำลัง 3-1
1: ค่ะ
0: ก็คือบรรยากาศเห็นปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือสนุกสนานแล้วสีสันบรรยากาศได้ฟิลได้บรรยากาศแล้วคืออัตลักษณ์และความเป็นชุมชนริมน้ำจันทบุรีแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของจันทบุรีของเราม
1: ีเรื่องราวให้เราได้ติดตาม
0: ค่ะสาวๆไม่ควรพลาด
1: ไม่ควรพลาด
0: เขาจะมีเดินแฟชั่นด้วยใช่ไหม
1: แน่นอนค่ะ
0: หนุ่มรอเห็นบอกว่าโอ้โหเป็นดาราทางโทรทัศน์ด้วย
1: ต้องรอติดตามนะคะ10/11/12นี้กับงานจันอวดดี
0: ใช่
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของรายละเอียดเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตกันตลอดอยู่แล้ว
0: เผื่อท่านใดที่ฟังเราอยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่รู้จะแพ้ไปเที่ยวไหนจันทบุรีมากันได้เลยทีเดียวนะครับกับจันอวดดียกกำลัง2สำหรับปีนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมจากหลายๆหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการหรือว่าจะเป็นข่าวคราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเวลาตรงนี้กับบรรยากาศในช่วงของรายการ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์ฮิ
0: เวลาหมดลงแล้วครับผมจันทร์เนวัฒน์พลพินิจครับ
1: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: ช่วงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผมวันนี้ไม่แน่ใจว่าในช่วงของอะไรนะกรีนกรีนเลยนะ
1: ช่วงของ Mcot Green เหรอคะ
0: ครับวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่า
1: วันนี้ไม่มีค่ะต้องเป็นสัปดาห์หน้า
0: สัปดาห์หน้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่น้องปอนน่ะมีแน่นอนนะครับเรื่องราวดีๆส่วนผมมารับช่วงต่อบ่าย2 โมงเป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้เรา2 คนลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดี

ุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่เอ็มคอร์ดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมงทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่เอ็มคอร์ดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
1: Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีโทกรอนัดพิเศษหาแนวทางจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ยึดน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นโมเดลถอดบทเรียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งที่2พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสำคัญต่างๆทางเศรษฐกิจและการกำหนดแนวนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้กรอจะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนในภาคเกษตรธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึงด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการที่ดำเนินการได้จริงจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและนำไปสู่แนวปฏิบัติได้ทันท่วงทีวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งปีที่แล้วพบกับอุบัติเหตุน้ำขออภัยค่ะพบกับอุบัติภัยน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้มีการถอดบทเรียนและมีการหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุต้องสร้างความพร้อมเรื่องการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประกรณ์ชียุบปยปกอรมนต้องมีเหตุผลรองรับแก้กฎหมายมีหน่วยงานรับภารกิจแทนชัดเจนนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการเสนอยุบสำนักงานกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองรองหรือปยปรวมถึงเสนอยุบกอรมนด้วยเหตุผลความซ้ำซ้อนว่าควรไปสอบถามผู้ที่เสนอแนวคิดดังกล่าวก่อนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการยุบหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่เพียงประกาศว่าจะยุบก็สามารถทำได้ทันทีซึ่งตามหลักกฎหมายสามารถยุบหน่วยงานได้แต่ต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานดังกล่าวมีปัญหาหรือข้อบกพร่องอย่างไรรวมถึงต้องพิจารณาด้วยว่าหากยุบแล้วจะมีหน่วยงานใดเข้ามารับภารกิจแทนเพราะการยุบหน่วยงานไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกตำรวจเตือนอย่ารับหิ้วของต่างประเทศขบวนการค้ายาปรับแผนใช้โซเชียลลวงเหยื่อจากกรณีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอยู่ระหว่างการขยายผลเครือข่ายรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหลังพบรูปแบบการก่อเหตุของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่อาศัยผู้รับจ้างขนสัมภาระเป็นเครื่องมือโดยคดีนี้เป็นอีกกรณีนอกเหนือจากคดีของแอมีนาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2569เมื่อร้อยตำรวจเอกหญิงรับจ้างหิ้วกระป๋องลูกเดือยจำนวน30กระป๋องเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศจีนก่อนถูกเจ้าหน้าที่จีนจับกุมหลังตรวจพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ภายในกระป๋องและถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนซึ่งใช้เวลาสอบสวนนานประมาณ2เดือนอัยการจีนมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกหญิงตกเป็นเหยื่อของขบวนการรับจ้างหิ้วสินค้าและไม่ทราบว่ามีกัญชาซุกซ่อนอยู่ข้างในที่รับฝากก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจโทตรายรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานต้นสังกัดของตำรวจหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าผู้เสียหายรับจ้างขนสิ่งของผ่านทางเพจรับหิ้วสินค้าคดีลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยอาศัยพฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียติดต่อว่าจ้างผ่านเพจหรือบุคคลที่รู้จักเพื่อหลอกให้ขนสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมกับเตือนประชาชนไม่ควรรับฝากสิ่งของของผู้อื่นไปต่างประเทศแม้จะได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมและต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทาง

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
12: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
17: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับ

0: sin bon.
1: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: Mcot เตือนภัย
1: อยู่กันในช่วงของ Mcot เตือนภัยแบบนี้ระวังมิจฉาชีพมีมุกใหม่ๆมาหลอกเราอยู่เสมอล่าสุดก็มีการแชร์กันนะคะส่งเป็นลิงก์มีการให้แอดไลน์ในการเรียรายเงินเพื่อไปถวายงานพระศพนั่นเองค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเป็นการแอบอ้างสถาบันมีการเร่งรัดให้คุณโอนเงินโดยใช้บัญชีส่วนตัวมีเอกสารปลอมต่างๆนะคะวิธีการตรวจสอบเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะเช็คจากแหล่งข่าวราชการเท่านั้นโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบเว็บไซต์ก่อนนะคะว่าเว็บไซต์ที่ส่งเข้ามาให้มีลิงก์แปลกปลอมเข้ามาหรือเปล่านะคะอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินตรวจสอบให้ดีและแจ้งเบาะแสกับตำรวจไซเบอร์กันด้วยหรือสามารถนะคะที่จะนำข้อความต่างๆไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านคุณนั่นเองค่ะ
0: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotjan ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: Hot Green News
1: จันทบุรีจัดโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะริมแม่น้ำจันทบุรีประจำปี2568รณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเก็บขยะให้กับประชาชนในชุมชนนักท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกพร้อมใจการร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองให้สวยงามและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
0: Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: จันทบุรีนำเปลือกทุเรียนที่เป็นขยะซึ่งใช้ระยะเวลาในการย่อยนานมาสับละเอียดผ่านกระบวนการหมัก21วันร่วมกับส่วนผสมอื่นๆเพื่อลดการใช้อาหารสำเร็จรูปซึ่งมีราคาแพงสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์จาก10บาทต่อกิโลกรัมเหลือเพียงประมาณ5บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ได้จัดให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากยิ่งขึ้นในราคาถูกมีการสนับสนุนให้เป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆและทำให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์มีความมั่นคงสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์เกาะจิกอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีได้รับฉายามันดิฟเมืองไทยมีการใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาทำให้ชาวบ้านประหยัดเงินได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าใช้เครื่องปั่นดีเซลน้อยลงบางบ้านประหยัดได้มากถึง 3,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวและสุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นที่นี่ห้ามใช้พาหนะที่ใช้น้ำมันในการเดินทางภายในเกาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แต่ให้ใช้การเดินเท้าหรือขี่จักรยานแทนลดการปล่อยมลภาวะลดโลกร้อนทำให้เกาะจิกเป็นชุมชนแห่งการลดภาวะโลกร้อนชุมชนอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกอนุทินเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่งคงและคุณภาพชีวิตของ

0: อันมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวสำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการส่งเสริมการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกนิติสั่งเลขากรต.เร่งติดตามในคดีสุภาพรพิมพ์พงษ์บุคคลปริศนาผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลายบริษัทในไทยตลาดหุ้นไทยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้กำชับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์หรือกรต.ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของนางสาวสุภาพรพิมพ์พงษ์และให้ดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระทบต่อการทำหน้าที่ของกรต.ด้วยกรณีดังกล่าวมาจากที่ก่อนหน้านี้เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นตามแบบ246/2ต่อกรต.ของนางสาวสุภาพรในกรณีถือหุ้นทรูในสัดส่วนกว่า 7% และยังมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีก5บริษัทโดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้นและประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้สุภจีเร่งเปิดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชูบทบาทกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนผู้ประกอบการนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงาน Thailand Defense Industry Exhibition 2026ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ประกอบการนักลงทุนและเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมโอกาสนี้นางสุภจีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาและการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมจัดบูธให้บริการผู้ประกอบการไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้ส่งออกและนักธุรกิจยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่นโตย
7: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
8: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
10: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: เรื่องของความรักเรื่องของหัวใจแล้วก็เรื่องของคนสองคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีคนอื่นนะฮะหรือว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็คอยจัดระเบียบคอยจัดนะว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็บางครั้งบางคราจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่ทำให้ความรักนั้นกลายเป็นความสูญเสียหรือว่าจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมความรักเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะเกิดขึ้นจากใจของคนสองคนและนี่คือสองคนครับหินเหล็กไฟความรักของหลายๆคนอาจจะสมหวังครับหลายๆคนอาจจะถูกนะขัดขวางถูกนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่คลุมถุงชนบ้างนะสมัยก่อนก็มักจะได้ยินแต่ทุกวันนี้หลายๆคนก็จะเลือกนะฮะความรักที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันบางครั้งอาจจะไม่ได้จัดงานวิวาใหญ่โตหรือว่าจะอยู่กินกันแบบง่ายๆเดี๋ยวขอให้เป็นความรักที่มีความสุขแล้วก็สมหวังเหมือนกับที่เป็นข่าวหรือเปล่านะที่เป็นข่าวคราวโอ้โหนะบอกมีความสุขมากเลยทีเดียวนะครับนะก็จับได้นะพอจับได้แล้วบอกว่าไปเจอบนที่นอนสีชมพูอย่างนั้นนะเห็นบอกเท่าไหร่นะวันเดียว70ล้านวิวผมพยายามค้นหาก็ไม่เจอนะเห็นแต่ทุกๆคนเอาโดราเอมอนมาล้ออย่างเงี้ยนะพอผมโพสถามก็บอกว่านะหมอนข้างโดราเอมอนนะฝากระติกสีเขียวแล้วก็ที่นอนสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเออนะเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคน2คนครับผมแต่บางครั้งบางทีในยุคปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นคน3คนคน4คนคน5คนบ้างนะเพราะนะยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปนะทำอย่างไรนะครับนะจะเป็นชีวิตที่มีความรักที่มีความสุขก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก่อนหน้านั้นพิษรักครับ2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจครับและคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ไหนก็ตามได้ติดตามรับฟังกับเรากันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M คอดคอนเน็กครับผมบ่ายของวันพุธที่8กรกฎาคมนะฮะ
1: M คอดเบรกทาม
0: กับบรรยากาศช่วงบ่ายช่วงเวลาของการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นทุกภารกิจ หนึ่งข้อความนะครับฝากถามเพลงนี้มาบอกว่าในตอนนี้กำลังเดินทางปุ๊อัญชลีจงคดีกิจครับด้วยความคิดถึงขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะเป็นกำลังใจกันครับ

พลงดีๆมีความหมายนะครับด้วยความคิดถึงครับเพลงเก่าของพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับผมขอบคุณแม่ที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้าสู่รายการ กับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีครับกับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับ

0: มดาคนหนึ่งนะครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณอีกคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวของคนธรรมดาคนหนึ่งคนนี้พลพลพลกองสิงครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณสำหรับการช่วยผมเพิ่มเติมนะฮะทุกๆเพลง0394714444อสมทจันทบุรีนะครับเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันมาทีหลังนะครับผมสวัสดีซ้อนนุ่นคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตครับพร้อมทีมงานทุกๆคนเลยทีเดียวฝากถามเพลงนี้มาครับอีกหนึ่งเพลงเก่าของแอนกิติมาครับ

0: คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มคอนจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอนจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: เอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

M-Hot Hit 1-1

0: FM ขอดจัน 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก

0: พลงนี้ชื่อเพลง3หัวใจนะครับเพลงเก่าของ Hot Paper นะฮะคุณฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444ไม่ว่าจะเป็นสายจากพี่ชุบแจงนะครับหรือว่าจะเป็นสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่ช่วยผมเพิ่มเติมสำหรับเพลงฉันไม่มีของ TT แล้วก็ยังมีนะข้อความนะที่ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงอายฟ้าดินต้อมเรนโบว์นะครับให้ฟังยาวๆ3เพลงต่อเนื่องเลยทีเดียวมอบเป็นกำลังใจสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายตรงนี้ Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงและอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้นะครับทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect จะต้องคลิกมาที่นะจันทบุรีนะฮะคลิกไปที่อื่นเนี่ยไม่ได้ยินเสียงกันเพราะว่า Mcot นี้เป็นนะ Mcot Connect เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของอสมทที่มีทั้งทีวีช่อง9คอนเทนต์กิจกรรมต่างๆแล้วก็วิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการทักทายกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444นะครับ
1: Mcot Hello One
0: วันนี้ไม่ยอมให้พี่ต้อมลงเวทีนะฮะเพราะรู้สึกว่า FC เนี่ยส่งเพลงมาเยอะนะครับผม
2: Your request.
0: อีกหนึ่งเพลงเพราะจากต้อมเรนโบว์ครับนี่คือยากจะหักใจลืม

ันเป็นอะไรที่ทุกข์แล้วก็ทรมานความรู้สึกแล้วก็ใจของตัวเองอย่างมากกับการที่จะตัดใจแล้วก็ลืมใครสักคนโดยเฉพาะคนคนนั้นเป็นคนที่เรารักมากด้วยนะครับและนี่คือเพลงเก่าของต้อมเรนโบว์ครับกับเพลงยากจะหักใจลืมขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำเข้าสู่รายการนะครับขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการที่ติดตามกับเราทั้งทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect แต่ถ้าเกิดว่าใครที่โหลดไม่เป็นไม่รู้จะเข้าไปยังไงเข้า Google แล้วพิมพ์อสมทจันทบุรีครับจะมีลิงก์ขึ้นมาทันทีขอบคุณมากกับการสมัครการทักทายอย่างต่อเนื่องนะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายของพุธกลางสัปดาห์บรรยากาศในตอนนี้ต้องบอกว่าศึกลูกหนังโลกเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวโดยเฉพาะรอบ8ทีมสุดท้ายก็ต้องบอกเลยว่านะแต่ละทีมโอ้โหเป็นทีมที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็เชียร์กันฉะนั้นยังไงก็คงจะไม่พลาดสำหรับการชมเชียร์นะในแต่ละเกมแต่ละแมตช์ซึ่งนะเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหอียิปต์นะแล้วก็อาร์เจนตินานี่ต้องบอกเลยว่าสุดมันนี่แหละคือที่มาของคำว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับนะแล้วก็การทำเกมของแนวโค้ชของผู้แนวของผู้จัดการทีมเนี่ยต้องบอกว่าคือคุณต้องเล่นจนวินาทีสุดท้ายไม่งั้นคุณก็จะเหมือนอาร์เจนตินากับอียิปต์นะอียิปต์ยิงนำ2ประตูต่อ0ครับนะสุดท้ายอาร์เจนตินามายิงในครึ่งหลังเนี่ย3ลูกรวดเลยนะแซงเข้ารอไปนะอียิปต์ก็กลับบ้านทั้งที่ฟอร์มการเล่นรูปแบบอะไรต่างโอ้โหอียิปต์ไม่เป็นรองเลยแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับนะฟ้าไม่เป็นใจสวรรค์ไม่เป็นตาฟ้าไม่เป็นใจนะเพราะว่าจะได้จุดโทษก็ไม่ได้หรือว่าจะเป็นภาพรวมเนี่ยที่มีการมาท้วงกันคือกรรมการนะดูลักษณะแล้วเหมือนเข้าข้างอาร์เจนตินามากกว่าอียิปต์นะครับก็ทุกคนก็ออกมาแล้วก็นะประท้วงบ้างตัดพ้อบ้างแล้วก็โพสลงโซเชียลต่างๆนั่นคือเรื่องของเกมลูกหนังครับก็คงต้องติดตามมันต่อไปว่าคู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่าจะเป็นนิวซีแลนด์นะฮะแล้วก็โหต้องบอกเลยว่าอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็นะฟอร์มค่อนข้างจะดุอีกเหมือนกันแล้วนอกจากนั้นมีนะฮะกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมดีๆจากทางด้านของอสมทนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับร่วมนะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจและก็ชมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับบรรดาทีมชาติแต่ละทีมที่คุณชื่นชอบกันกับกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์นะทีมชาติทีมโปรดหรือว่าจะเป็นทีมชาติที่คุณชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับเพียงลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร mcot super fan นะครับ

พื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบกันลุ้นรับของรางวัลนะครับ1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Supervan นะจำนวน1รางวัลและ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับ3ครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆนะครับพิมพ์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกิจกรรมดีๆกับอสมทครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะนั่นคือในส่วนของกิจกรรมดีๆนะฮะข่าวๆดีๆจากทางด้านของอสมทที่บอกกล่าวในช่วงเวลาตรงนี้นะครับ Your requestมองดูเวลารู้สึกว่าได้หลังแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวตั้งชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับชั่วโมงหน้ากลับมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งพลอพลอขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณสำหรับการติดตามทุกข้อความนะฮะกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มขอบจันทร์กับผมมิสเตอร์เอครับ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปกรณ์เมินคนแซะแนวคิดเออร์ลี่รีไทร์40ปีขึ้นไปทำไม่ได้จริงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงแนวคิดการเออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปโดยชี้แจงว่าไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ 40-45 ปีเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญด้วยซึ่งหากให้คนอายุ50ปีขึ้นไปเออร์ลี่รีไทร์ก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรเพราะการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานจึงต้องคำถามว่าจะอัพสกิลรีสกิลอย่างไรซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการเช่นการไปเปิดร้านอาหารแล้วใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะมาเปลี่ยนอาชีพจะสร้างความลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจเออร์ลี่รีไทร์แสดงว่าเป็นคนที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นจึงยึดมาตรการเออร์ลี่รีไทร์แบบสมัครใจถ้าลาออกแสดงว่ามีหนทางไปก็ต้องให้ไปส่วนการประมาณการจำนวนสำหรับ

0: คนที่ early retire 40ปีขึ้นไปนายประกรณ์กล่าวว่าเบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปซึ่งขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่เรื่องสำคัญในการที่จะ early retire จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องปุ๊บปั๊บที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่จะต้องคิดให้รอบคอบสว.อิสระจี้ประธานรัฐสภาตรวจซ่อมอาคารก่อนหมดประกัน15กรกฎาคมนี้ชี้ไม่ต้องเกรงใจผู้รับเหมารายใหญ่นายสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์สว.พร้อมด้วยสว.อิสระร่วมกันแถลงกรณีที่อาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาในวันที่15กรกฎาคมนี้ว่าจากการตรวจสอบสภาพอาคารรัฐสภาที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงพบว่าฝั่งสว.มีการตรวจซ่อมอาคารพบว่ามี500อาคารพบว่ามี500รายการและฝั่งสส.อีก500รายการหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งตัวเลขค่าซ่อมหากคิดเป็นจุดละ 1-30,000 บาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทภาษีของประชาชนไม่ควรที่จะมาเสียอะไรแบบนี้เพราะการซ่อมอาคารรัฐสภายังอยู่ในระยะเวลารับประกันจึงหวังว่าทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะต้องมาดำเนินการซ่อมตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากมาซ่อมในช่วงที่เป็นระยะประกันจึงหวังว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสภาจะเอาจริงเอาจังไม่ให้ประชาชนต้องมาเสียภาษีกับเงินจำนวนมากในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเสียดังนั้นอยากให้ประธานรัฐสภาช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เอาจริงกับผู้รับเหมาอย่าเกรงใจผู้รับเหมารายนี้มากนักด้านนางสาวนันทนานันทวโรภาสสบกล่าวว่าบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาคือบริษัทชิโนไทยคอนสตรัคชั่นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาวุฒิสภาก็แถลงผลงานในรอบ2ปีแต่ไม่เห็นพูดว่าจะแก้ไขปรับปรุงอาคารรัฐสภาอย่างไรเพราะอีก7วันจะหมดสัญญารับประกันแต่ไม่ซ่อมอะไรเลยและหลังจากวันที่15กรกฎาคมเป็นวันหมดสัญญาหากรัฐสภาจะซ่อมอะไรต้องจ่ายเงินเองช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในสัญญาแต่กลับไม่มีเจรจาเพื่อให้แก้ปัญหาร
1: ักชนกเผยผู้ประกันตนนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ถึงครึ่งนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวถึงข้อเรียกร้องต่อสำนักงานประกันสังคมและนายจ้างที่เป็นบริษัทรายใหญ่เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมนายจ้างที่มีลูกจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งณวันนี้เหลือเวลาแค่1สัปดาห์สุดท้ายในการลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมฝั่งผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 750,000 รายจากผู้ประกันตนทั้งหมดประมาณ10ล้านรายในขณะที่นายจ้าง 500,000 รายลงทะเบียนมาแค่ 6,000 รายเท่านั้นและในบางจังหวัดมีการจัดตั้งนายจ้างเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในขณะที่การลงทะเบียนฝั่งนายจ้างสำนักงานประกันสังคมทำให้เกิดความยุ่งยากมากต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจสำนักงานประกันสังคมควรอำนวยความสะดวกในลักษณะ one stop service นอกจากนี้พรรคประชาชนรณรงค์ทั่วประเทศเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่คนเกินครึ่งบอกว่าไม่ทราบเลยว่ามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมงบประชาสัมพันธ์ที่ขอไปหายไปไหนในช่วง7วันสุดท้ายขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงนายจ้าง 500,000 รายประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และให้นายจ้างประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานผู้ประกันตนว่าต้องมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนภายใน15กรกฎาคมและต้องใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

โลกนี้ผู้ชายมีเยอะนะครับผมผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกครับนัทกิติสารอาสยามอีกหนึ่งเพลงเพราะนะกับศิลปินลูกทุ่งที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็คุ้นเคยกันแล้วก็เป็นเพลงที่คุณฟังชื่อผมแนะนำเข้าสู่รายการด้วยสำหรับเพลงนี้แล้วก่อนนั้นลูกทุ่งสาวศิลปินจินตลาภุลลาภนะครับชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้เรื่องของความรักเรื่องของหัวใจเป็นอะไรที่เข้าใจยากมากนะบางคนนี่คือยอมทุกสิ่งทุกอย่างนะบางคนก็เหมือนกับที่เป็นข่าวอะไรนะเปิดเฟซมาผมก็ตกใจผมก็เอะใจเอ๊ะทำไมมีแต่คนพูดถึงที่นอนอะไรหมอนโดราเอมอนกับที่นอนสีชมพูและฝาถังพลาสติกสีเขียวว่าอย่างนั้นนะผมก็เอะใจว่าโอ้โหพอตามข่าวไอ้ลูกสาวผมเรื่องนันยาวนะครับแล้วก็สุดท้ายการโพสต์นะฮะภาพลักษณะแบบนี้เพื่อที่เป็นการประจานคนอื่นและลงโซเชียลผลกลับมาเนี่ยคุณจะโดนหนักกว่าคนอื่นเพราะว่ากฎหมายเรื่องนะ PDPA บ้างเรื่องของนะฮะพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคุ้มครองแล้วโทษมันหนักนะครับนะสมมติว่าคุณจะไปลงโทษคนนี้ไปดุไปด่าไปว่าอย่างนั้นโอ้สะใจมากเลยนะต่อให้เป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามแต่ผลสุดท้ายคือเขาฟ้องร้องกลับมาแต่งตั้งทนายความแล้วฟ้องกลับมาเนี่ยนะหลายแสนครับหลายแสนไม่พอคนที่ไปกดไลค์คนที่แชร์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นเรื่องของพวกนี้ถ้ามีอะไรก็ส่งดูกันลับๆนะครับถ้ามีก็ส่งให้ดูด้วยไม่ใช่นะก็นั้นเป็นข่าวคราวนะจริงๆมีกระแสมาเยอะเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของหัวใจโลกนี้พูดยากนะคนที่มีเยอะก็เยอะนะจนน่าอิจฉาเขาคนที่ไม่มีก็ไม่มีเลยครับนะวันๆก็อยู่คนเดียวนะทำแต่งานอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางคนก็นะมีบ้างไม่มีบ้างบางคนแบบมีแบบมีแบบไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อย่างว่านะคือโชควาสนาแต่ละคนนะต่างกันครับผมฉะนั้นถ้าอยากมีเยอะๆเหมือนเขานี่ต้องทำยังไงไม่ใช่สิถ้าอยากมีเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องของโชควาสนาของแต่ละคนนะครับแต่สิ่งที่ดีเนี่ยนะคิดเอาไว้เสมอเถอะนะครับว่าทำดีที่สุดเราก็คงจะต้องเจอแต่นะแต่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่านะทำในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพลาดแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอเรื่องราวต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตวันนี้อาจจะมีความสุขโหสนุกมากเลยวันนี้นะมิสเตอร์เอกควงสาวนะฮะไม่ซ้ำหน้าวันละคนวันละคนวันละคนเหมือนกับในโซเชียล AI ใช่โดนแซวเลยนะฮะสมมติว่ามีนะสาวอยู่5คนอย่างเงี้ยนะฮะผลสุดท้ายเนี่ยบางครั้งบางทีบ้านปลายมาเนี่ยนะมิสเตอร์เอกอาจจะไม่ได้อยู่เป็นผู้คนก็ได้นะอาจจะอะไรนะโดนกับเหมือนเคส

0: นะในโซเชียลอะไรหมอนโดราเอมอนกับที่นอนสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วก็กระติกน้ำสีเขียวอะไรทำนองนั้นอ่ะก็อยากให้เป็นความรักที่ลงตัวแล้วก็เป็นความรักที่สมหวังสำหรับทุกๆคนกันละกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
0: ใจนี้โอ้พูดยากมากนะครับผมแต่บางครั้งก็อยากจะให้รับรู้ว่าความรู้สึกภายในใจลึกๆมันมีเสียงดังอยากให้ฟังอยากให้รับรู้ว่าความรู้สึกที่มีอยู่มันเป็นเช่นไรลองฟังแลครับ

0: ครับสำหรับเพลงนี้ลองฟังแหละมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงบ่ายครับทุกธุรกิจของคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
0: ชีวิตคนเราแต่ละคนนะครับบุญวาสนาก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับบางครั้งบางคราบางคนก็ไม่เชื่อนะฮะอย่างผมเนี่ยหรือว่าจะเป็นใครอีกหลายคนว่าจะเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไรทำดีที่สุดนะฮะย่อมจะเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดเหมือนบางคนที่รอคอยเนื้อคู่นะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมา

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ิเตอร์นะฮะสำหรับเพลงนี้คนขี้อายในตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนแซวมาแต่ละข้อความก่อนหน้านั้นทางลูกรังครับผมบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังไหมพิรมพรครับทางลูกรังนะแล้วก็ตามด้วยคนขี้อายก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกับเราอย่างต่อเนื่องยังมีหมอนใบเก่าด้วยนะครับผมคลื่นคนหลายใจนะฮะสุดท้ายคือไอ้เจ็บนะแล้วก็ยังมีแก้บนด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็ปลายทางของความคิดถึงก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็บังเอิญว่าพอเปิดเฟซขึ้นมานะฮะพูดถึงเรื่อง อะไรนะที่นอนสีชมพูกับหมอนข้างนะหมอนโดราเอมอนที่นอนสีชมพูมีบางคนบอกว่านะยังมีฝากระติกเขียวอีกด้วยว่าอย่างนั้นนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันในตอนนี้โซเชียลก็กำลังเดือดกำลังเจาะเห็นบอกว่ากิ๊กสาวของบอลนะเป็นหัวหน้าบอลนะตอนนี้ให้ปากคำอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ากิ๊กของบอลจะฟ้องเมียหลวงนะแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกอายนะก็เลยจะลาออกนะไม่สามารถทำงานต่อที่ระยองได้เอ้าอยู่ระยองใกล้ๆนี่เองระยองในย่านอุตสาหกรรมเยอะนะอยู่ที่ระยองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ระยองนะครับผมแล้วก็บอกว่าคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือกิ๊กนะครับเพราะถ้าไม่รู้จริงๆก็แย่ส่วน2คนนั้นก็ตามที่เห็นละค่ะว่าอย่างนั้นอ้าว1ข้อความส่งข่าวมานะฮะก็คือให้เราก็ไม่ได้ดูนะเรื่องราวเขานะก็เพียงแค่ว่าได้ยินข่าวว่ามีนะเรื่องของคนอะไรนะเมียหลวงไปเจอแฟนตัวเองสามีตัวเองอยู่กับสาวนะแล้วก็เห็นว่าถ่ายคลิปแล้วก็ลงโซเชียลสนั่นเลยนะแล้วก็บอกว่าวันเดียวเนี่ย70ล้านวิวนะแชร์เป็นแสนโอ้โหนะคนดูเป็นล้านนะ70ล้านวิวนะครับคนไทยมีทั้งหมด80ล้านหรือ70กว่าล้านนะแต่ตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คือผมไม่ได้ไม่มีวิวผมด้วยในนั้นนะก็ทำให้พลาดข่าวคราวไปนะก็เป็นข่าวคราวเรื่องของความรักนี่แหละนะครับแต่มีคนส่งรูปมาให้ดูนะฮะบอกว่าน่ารักมากว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็น AI หรือเปล่าเพราะแต่ละคนมีรูปนะฮะที่นอนสีชมพูมีรูปหมอนข้างนะแล้วอยู่ในรถเข็นด้วยนะแล้วก็อยู่ในห้างสรรพสินค้าบอกเนี่ย

0: ตอนนี้ห้างในมีเขากว้านซื้อกันหมดเลยนะฮะก็คือขายดิบขายดีมากแล้วใครขายของออนไลน์ตอนนี้คือคนสั่งกันเพียบเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เรื่องราวของข่าวคราวแล้วกระแสในตอนนี้แล้วก็เป็นนะประเด็นกันอยู่แล้วที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับมันมีประเด็นเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมสุดท้ายต้องขึ้นลงขึ้นศาลอย่างนี้แหละฮะงานก็ทำต่อไม่ได้นะต้องขึ้นลงพักให้ปากคำกันเรื่องของความรักเนาะฉะนั้นทำอะไรก็นะขอให้มีสติฮะมีสตินะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับนะสำหรับคนที่มีเยอะก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะคนที่ไม่มีก็ได้แต่พูดข่าวของคนอื่นไปนะฮะ
1: M-Con ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความฝากทำเอาไว้นะครับส่งทางไกลจากภูเก็ตครับผมหมอนใบเก่าขอบคุณซอนุชนะฮะพร้อมกับทีมงานและเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะ

0: ข้อความหนึ่งสายนะครับจากจันทบุรีจีทบุรันนะครับขอบคุณสาวจันทบุรีนะครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพลงคลื่นครับหรือว่าจะเป็นเกาะหน้านั้นหมอนใบเก่านะครับและขอบคุณนะครับสายสืบด่วนพิเศษนะโอ้โหจากโนเลภูเก็ตนะครับนักข่าวสายสืบภูเก็ตนะครับนะโทรตรงนะฮะมาที่อสมทจันทบุรีเลยบอกว่าในตอนนี้นะที่ภูเก็ตเนี่ยฟังกันเยอะแล้วก็นะครับผมนักข่าวของเรานี่ก็พอผมพูดเรื่องนะที่นอนสีชมพูแล้วก็ฝากระติกนะฮะสีเขียวแล้วก็โดราเอมอนเนี่ยหมอนข้างโดราเอมอนเนี่ยก็ไปสืบให้เลยนะฮะว่าเป็นเรื่องราวเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นไม้ไปยังไงนะครับผมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันในตอนนี้เรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่เปิด Facebook ขึ้นมานี่เจอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเปิดขึ้นมาปุ๊บนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะมาดามแหม่มใช่ไหมหรืออะไรนะหรือแหม่มอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับที่เป็นเฟซใหญ่ที่คนติดตามกันเยอะมากโพสต์ขึ้นมาบอกว่าเธอหน้าตาสวยมากอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนั้นแบบนี้นะครับผมก็ยังมีเวลาดูเวลาฟังไม่ค่อยนานนะแต่ยังไงถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรดีๆก็ส่งให้มิสเตอร์เอกบ้างนะครับจัดรายการไม่ค่อยมีเวลาดูนานๆเหมือนคนอื่น ขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับแล้วก็แฟนรายการทั้งจากตราดนะจากตากจากภาคเหนือนะครับเชียงใหม่อีสานหรือว่าจะเป็นภูเก็ตนะครับเห็นนะซอนุชคนสวยบอกว่าในตอนนี้เกาะภูเก็ตเนี่ยฟังแล้ว 99.99% นะครับผมไม่แน่ใจว่าฟังอะไรฟังเรื่องของหมอนโดราเอมอนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของที่นอนสีชมพูนะฮะถ้าเป็นว่ายังไงความเคลื่อนไหวมีคลิปมีอะไรต่างๆนะหรือว่าประเด็นจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวสักครู่นึงเกาะติดกับข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองปปช.รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติล็อกเป้าอธิบดีสท.และเจ้าหน้าที่จัดสอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาและมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปเสทบเผยนายกบินมาเลเซียคุยอันวามิติเศรษฐกิจและความมั่นคงชี้พูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีคณะพูดคุยทำหน้าที่อยู่แล้วพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.กล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเยือนประเทศมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้

0: พื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่านายกไปในเรื่องของอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนเรื่องความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปุงโคและปัญหาบุคคล2สัญชาติส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายความมั่นคงเล็งที่จะพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลใดพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องถามคณะพูดคุยสันติสุขซึ่งส่วนตัวมองว่าต้องระมัดระวังเพราะจะกลายเป็นการยกระดับฝ่ายตรงข้ามซึ่งกองทัพบกเป็นหน่วยงานของรัฐหากเป็นการพูดคุยประเทศมาเลเซียสามารถทำได้ส่วนการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะมีคนที่มีหน้าที่พูดคุยอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลัง BRN ควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่ออกมายื่นข้อเสนอเป็นใคร IOC ประกาศยกเลิกการลงโทษคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีมติประกาศยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วถือเป็นก้าวสำคัญในการดึงรัสเซียกลับเข้าสู่มหากรรมกีฬาโอลิมปิกก่อนที่การแข่งขันโอลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสในปี2028จะเปิดฉากขึ้นการยกเลิกมาตรการลงโทษในครั้งนี้ส่งผลให้นักกีฬารัสเซียสามารถกลับเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกครั้งรวมถึงรายการคัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกที่สหรัฐแต่ IOC ยังไม่ได้ระบุว่าจะอนุญาตให้รัสเซียใช้ธงชาติสวมชุดสีประจำชาติหรือเปิดเพลงชาติในระหว่างการแข่งขันได้หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียถูกสั่งแบนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2023เนื่องจากไปรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกท้องถิ่นในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองมาจากยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎบัตรโอลิมปิก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
13: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
14: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถม

0: แดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
3: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: งชะตาวาสนาจะเจอหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าคนเราถ้าทำในสิ่งที่ดีๆส่วนใหญ่นะก็มีโอกาสที่จะเจอเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็คนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแก้บนครับการตองทุ่งเงินตามคำขอและก่อนหน้านั้นตะกะแตนชลดาทองจุนกลางครับปลายทางของความคิดถึงนะครับสองเพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในชั่วโมงที่3ที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังครับเพลงลูกทุ่งเพราะๆอสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอกนะครับผม16นาฬิกาถึง17นาฬิกาบ่ายๆเย็นๆกับช่วงที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเลิกงานนะครับนะหรือว่าบางท่านก็อาจจะยังไงคือยังไม่เลิกเลยฮะงานเยอะงานยุ่งอะไรทำนองนี้บางท่านก็นะชิลๆสบายๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแบบไหนก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ตอนนี้หลายคนส่งที่นอนสีชมพูมาเพียบเลยฮะถ้าผมเปลี่ยนที่นอนเป็นสีชมพูและหาซื้อหมอนโดราเอมอนแล้วก็ติ๊กฟ้าเขียวเนี่ยจะมีใครมาที่ห้องหรือเปล่านะตามคำขอครับผมไม่ใช่แฟนทำแทนก็ได้หนึ่งสายจากพี่จุ๊บแจงคลองนาลายนะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับแม่ไปเปลี่ยนชื่อเพลงเขา

ติแล้วจะเป็นตั๊กแตนนะที่ขับร้องบังเอิญว่าตั๊กแตนเพิ่งขึ้นเวทีครับกลัวว่าจะเหนื่อยก็เลยให้ตายขับร้องต่อนะครับผมตามคำขอครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายบ่ายบ่ายเย็นๆขอบคุณทุกเพลงขอบคุณทุกข้อความครับที่ทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นทาง0394714444บรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับหลายๆท่านกำลังเลิกการเลิกงานบางท่านก็เศร้ามีแห้งกันแล้วบางคนก็บอกว่าเย็นนี้นะจะตั้งวงถอนว่าอย่างไรเอิญมิสเตอร์เอกน้ำเดอร์ผู้ใดถอนก็ได้แต่ว่าผู้ลงคนบอกว่าอ้าวทำไมนะฮะหนุ่มบอลถึงพูดแบบงัวเงียงัวเงียเห็นแฟนถ่ายภาพแล้วนะท่าทางเซ่อๆว่าอย่างนั้นนะฮะบางคนก็ถามนะครับก็เพราะหนุ่มบอลบอกว่าเนื่องจากว่ายังไม่สั่งนะครับยังไม่สั่งนะยังเมาอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะ

ข่าวคราวที่เป็นเหตุการณ์ในตอนนี้ล่าสุดนะครับเรื่องของหนุ่มบอลกับสาวนะกับกิ๊กของเขาแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยนะเห็นบอกคลิปล่าสุดเนี่ยปาไว้

0: นะครับบางคนก็บอกมีเลยนะบางคนก็บอกว่าคนที่ไม่มีอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายใจก็ดีแล้วนะฮะถึงเวลานะเนื้อคู่คงมาหาแน่นอนนะครับ
1: M-Con ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: บางคนรอทั้งชีวิตนะฮะเนื้อคู่ก็ไม่มาสักทีก็มีนะบางคน3เดือนมาอะไรเงี้ยคบกัน3เดือนเลิกนะแป๊บเดียวก็มาใหม่อีกนะตามคำขอครับผม1ข้อความฝากถามเพลงนี้มาครับคนไม่มีหัวใจแล้วก็ยังมีเพลงพี่เสดิร์ดแล้วแดงจิตรกรด้วยจะทยอยเล่นให้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรีคุณกำลังฟังอสมท.จันทบุรีเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมท.จันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ีเสดิร์ดนะครับสำหรับเพลงนี้ครับคิดถึงคิดถึงก่อนหน้านั้นมนรักตจวครับคุณผู้ฟังช่วยผมแนะนำก็สู่รายการที่0394714444ขอบคุณมากๆนะครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายทุกบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆนะครับหลายท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาสบายๆ บางท่านก็กำลังคิดว่ามื้อแรกสิกินอย่างน้อลาบบ่ต้มบ่ก้อยขมบ่อะแต่ละคนแต่ละเมนูนะครับเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สำคัญมากกว่านั้นคือล้วงกระเป๋าแล้วก็มีเงินด้วยบางคนก็เติมนะไทยช่วยนะไทยช่วยไทยพลัสในตอนนี้ใช้กันหรือยังนะฮะบางคนอาจจะใช้แล้วบางคนยังลืมอยู่นะฮะผมนี่ก็ลืมเลยนะเกือบไม่ได้ใช้นะเดี๋ยววันนี้แหละนะจะไปเดินเซ็นทรัลเขาไรยานะครับจัดรายการเสร็จจะไปเดินเซ็นทรัลเขาไรยานะครับดูว่าหาปลาช่อนมานะแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยนะหรือปลานิลมาเผาอะไรเงี้ยนะกินปลาบ้างนะฮะช่วงหลังมาสมองนี่เริ่มนะกันละนะ กับอะไรฮะบางคนก็โหดูฟุตบอลโลกเนี่ยนะไม่ได้หลับไม่นอนนะครับนะเวลาทำงานก็อาจจะมีผลกระทบสำหรับบางคนนะครับหลายคนในตอนนี้ก็เชียร์กีฬากันแล้วก็อสมทเองก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะ cheer.mcon.net ลุ้นรางวัลต่างๆมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเข้าไปดูกิจกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับผมนะที่เว็บไซต์ cheer.mcon.net นะครับผมก็เป็นโครงการดีๆที่นะกิจกรรมดีๆที่ร่วมเชียร์ทีมชาติที่หลายๆท่านชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะในตอนนี้รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนยิ่งต้องบอกว่าโหสุดๆนะอาร์เจนตินากับอียิปต์นะฮะก็ต้องบอกว่าพลิกล็อกกันนะในช่วงครึ่งหลังนี่หลายๆคนบางคนก็เหมือนจะเริ่มถอดใจเรื่องของเกมกีฬาหรือว่าจะเป็นหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยบางคนทำเกมนี่คือพอยิงนำแล้วเริ่มจะผ่อนอย่างเงี้ยพอบางเกมสำหรับนะทีมนี้เขาเป็นนักสู้จริงๆเนี่ยเขาจะวิ่งนะฮะเขาจะสู้จนวินาทีสุดท้ายคือกรรมการไม่เป่านกหวีดเนี่ยไม่หยุดนะฮะไม่หยุดฉะนั้นยังไงก็นี่แหละผลสุดท้ายคือมันอาจจะพลิกเหมือนกับอาร์เจนตินาแล้วก็อียิปต์นะครับผมก็เชียร์ซาร่านะเมสซี่ก็เชียร์นะครับนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือต้องมีทีมชนะทีมเดียวเท่านั้นนะฮะ
1: Mcon ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: cheer.mcon.net ครับไปร่วมกิจกรรมดีๆกัน

จนวันสุดท้ายอยู่เคียงคู่เคียงข้างเดินร่วมทางจับมือร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันนะครับภัยพงศธรแล้วก็ต่ายอรทัยนะครับผมสำหรับเพลงนี้คลองเพิ่นนะฮะก่อนหน้านั้นคู่คลองก้องห้วยไร่ครับกับบรรยากาศในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วเป็นช่วงสุดท้ายด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการด้วยนะครับแล้วก็แฟนรายการหลายๆพื้นที่ที่เปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันรวมไปถึงการติดตามรับฟังทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะฮะขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการจากทางโน้นเลยภูเก็ตนะฮะซอนนุชคนสวยพร้อมกับเพื่อนๆของซอนนุชนะที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็น้องต้นนะที่สุราษฎร์ธานีหรือว่าจะเป็นทางเชียงใหม่นะทางอีสานนะบุรีรัมย์สุรินทร์หรือว่าจะเป็นโคราชรวมไปถึงสระแก้วตราดจันทบุรีของเรานะแล้วก็ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงนะอย่างระยองนะที่แกลงนี่ก็ติดตามรับฟังกันเป็นประจำขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับหลายๆท่านก็ไม่ประสงค์จะออกนามนะช่วยผมเลือกเพลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆวันนะครับเวลาหมดลงแล้วครับนะเดี๋ยวสักครู่นึงไป

0: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆนะครับนะกับดีเจอ้ำคือนะน้องช่างเทคนิค2คนนะจะมีอ้ำกับเกตนะวันไหนใครเข้าเวรคนนั้นก็เปิดเพลงนะฮะเอาเป็นว่ายังไงก็ยังขอเพลงได้แต่น่าจะเป็นเพลงสตริงเพราะๆนะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างกันละกันแล้วผมพรุ่งนี้กลับมาอยู่เพื่อนคุณฟังเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่าย2โมงถึง17นาฬิกาสำหรับวันนี้ลาคุณฟังไปแล้วนะครับดูแลสุขภาพมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนความพร้อมทางด้านความช่วยเหลือศูนย์พักพิงความพร้อมด้านอาหารและการสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจต่างๆแต่เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้จึงต้องการเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีความชำรุดซึ่งรัฐบาลจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นยืนยันช่วยเหลือไปแล้วใครเข้าเกณฑ์ก็ดูแลทั้งหมดเกษตรหารือภาคปศุสัตว์รับข้อเสนอเร่งจัดหาวัคซีน FMD-Z1 ดูแลอุตสาหกรรมสุกรนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับผู้แทนองค์กรภาคปศุสัตว์เพื่อรับฟังข้อเสนอและติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยหรือ FMD สายพันธุ์ Z1 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมได้รับข้อเสนอจากภาคปศุสัตว์4ประเด็นสำคัญได้แก่การผลักดันให้กำหนดราคากลางสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกษตรกรการประสานกระทรวงพาณิชย์กำหนดโครงสร้างราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองให้มีความเป็นธรรมรวมถึงการคงมาตรการไม่เปิดให้นำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาและควบคุมปริมาณการนำเข้าเพื่อลดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรไทยอีกประเด็นสำคัญคือการเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD สายพันธุ์ Z1 หลังพบการระบาดของเชื้อในหลายประเทศของเอเชียโดยภาคปศุสัตว์เห็นว่าประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนและระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงหากเชื้อแพร่เข้าสู่ประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์แซดวันซึ่งเป็นโรคติดต่อรุนแรงในสัตว์กีบคู่จึงได้

0: เมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรองรับอย่างรอบด้านยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศซาอุขยายเวลาซาอุดิ GAP ถึง17มีนาคม2570เปิดทางส่งออกสัตว์ปีกไทยต่อเนื่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยโดยอนุญาตให้ฟาร์มสัตว์ปีกของไทยที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานซาอุดิ GAP ยังคงสามารถส่งออกได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดพร้อมขยายระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปไปจนถึงวันที่17มีนาคม2570เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยสำหรับมาตรฐานซาอุดิ GAP เป็นข้อกำหนดใหม่ของซาอุดิอาระเบียที่กำหนดให้ฟาร์มสัตว์ปีกที่ส่งออกต้องผ่านการตรวจประเมินและรับรองเพิ่มเติมโดยผลการหารือล่าสุดซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าฟาร์มของไทยที่อยู่ระหว่างการขอใบรับรองยังสามารถส่งออกได้โดยใช้ใบอนุญาตนำเข้าที่ออกก่อนมีมาตรการมีผลบังคับใช้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการติดตามและเจรจาอย่างต่อเนื่องของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผลักดันประเด็นดังกล่าวผ่านการหารือกับซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีก
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
7: ฝนตกบ่อยไนโตรเจนมาอย่างเหลือเฟือใช้เพียงปุ๋ยซากสัตว์ดิ่มเลือดบาซิลัส7สายพันธุ์เกษตรไทยตัวหนัวทดแทนปุ๋ยเคมีให้พืชเอาไปใช้สร้างโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตเขียวงามแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยลดการใช้ยาหนอนยาแมลงเกษตรไทยตัวหนัวอินทรีย์วัตถุหลายชนิดและแร่ปรับปรุงดินเชื้อราดีไมโครไรซ่าช่วยสร้างรากเทียมให้พืชทนแล้งรวมทั้งบาซิลัส7สายพันธุ์แย่งอาหารแย่งที่อยู่เบียดคุมโรคพืชไนโตรเจนในอากาศลงสู่ดินแทนปุ๋ยยูเรียและย่อยฟอสเฟตตกค้างที่ล็อกดึงแคลเซียมสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กให้เป็นประโยชน์ให้ใบเขียวทำสวนแบบเข้าใจธรรมชาติทำทุเรียนต้นทุนต่ำในแนวทางปรับปรุงคืนชีวิตให้แก่ดินใช้อะมิโนจากริ่มเลือดให้พืชสร้างโปรตีนลดปุ๋ยเคมีที่ทำให้พืชอ่อนแอเกษตรไทยโตนัวนวัตกรรมให้ดินฟรีปรับปรุงดินให้พืชทนแล้งผลิตภัณฑ์คุณภาพของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับ
8: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคนเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
6: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Court จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM-Court จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ทีเรียและเชื้อรา
8: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
7: สาเหตุของอาการคัน
8: สาเหตุของอาการคัน
7: นี่ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
8: ทุกเสียงทุกสายค่ะที่ฟังรายการนี้ค่ะแล้วก็ให้น้องโอ๊ตแล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด
7: ้
8: วยค่ะ
7: โอ้ขอบคุณมากเลยแล้วเตรียมจะทานมื้อเย็นหรือยังเนี่ย5โมงกว่าแล้วพี่อ๋อย
8: เตรียมกับข้าวไว้แล้วค่ะวันนี้จะมีปลาทูทอดแล้วก็จะมีไข่ทอดก
7: ับ
8: เขือเทศแล้วก็มีน้ำปลาย่างค่ะ
7: โอ้โหแหมน่ากินจังเลยอ่ะบ้านเขาขอให้ทานอาหารอร่อยนะพี่ป้าอ๋อยนะพี่อ๋อยนะนี่ผมสลับมั่วละขอบคุณด้วยครับผมสวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ขอบคุณจริงๆหนึ่งสายหน้าใหม่นะโอ้โหมาพาเรือชุดนี้ผมขออนุญาตเสิร์ฟรัวๆเพราะว่ามีสาวๆหนุ่มๆวัยสะดุ้งวัยขอบเพาะหรือเปล่าถูกไหมฝากเพลงเก่าๆเข้ามานะบอกว่าน้องโอ๊ตนี่พี่อยากฟังเพลงเก่าๆนี่หลายท่านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาและเรียงเป็นรวมมิตรละกันพาเรทชุดนี้นะแต่เริ่มต้นด้วยพี่เป้าก่อนนิราศรักนครปฐมครับ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Court Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 นถึง 20:00 น M-Court News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเปิดหน้าเปิดตาก
5: ันช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพุธวันที่8ก็เรื่องที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นการแถลงของปปช.นะแล้วก็ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับปปช.ในการทำคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ปปช.เขาแถลงเป็นหลักการนะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมาก

ก็บอกว่าจะต้อนรับมีมติเอกฉันท์ให้รับคดีดังกล่าวนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.เป็นประธานคณะไต่สวนร่วมกับกรรมการปปช.อีก2ท่านขณะที่นายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ได้ขอถอนตัวจากการพิจารณาเนื่องจากภรรยาของตนมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาโดยคดีดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้า33รายส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบแต่อย่างนี้ก็หมายถึงว่าอีก

0: ก็จะมีการไต่สวนนะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ย4กลุ่มด้วยกันนะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: กวาดหมดเลย
0: 2ก็คือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ
1: ค่ะ
0: 3กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ
1: เป็นกลุ่มที่2กลุ่มนี้มีทั้งหมดมีทั้งหมด33คนคือกลุ่มแรกเป็นพวกข้าราชการเป็นพวกคนที่ได้แต่งตั้งมาจัดการสอบกลุ่มที่2คือพวกรวมการเฉพาะกิจในการเข้ามาแก้ไขแล้วก็เป็นนายหน้าทั้งหมด33คนแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มผู้ที่จ่ายเงินให้เขาค่ะพี่ไพศาลประมาณ 6,000 คนคือพวกนั้นยังผิดมากผิดน้อยก็ไม่รู้แต่เป็นพวกที่เสียเงินให้เขาอะแต่พวกเนี้ยกลุ่มแรกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นพวกจัดสอบทั้งหมด22คนเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมสท2คนเลยในช่วง68ต่อเนื่องถึง69เดี๋ยวมี2คนเอาไปเลย2คนปิดท้ายคือผู้หญิงที่มีชื่อว่ามีสิทธิ์ในการในไอ้ไฟล์คำตอบอะคือนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกบุคคลส่วนท้องถิ่นคือโอ้โหจริงๆชื่อได้มาหมดเลยนะคะ
0: คือตอนแถลงเนี่ยปปช.ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อนะอย่างเป็นทางการเนี่ยในเอกสารแถลงข่าวปปช.เขาไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะทำเป็นเอกสารแถลงข่าวไม่ได้เปิดเผยรายชื่อจำนวนและก็จำนวนผู้ถูกกล่าวหา
1: ถ้าจะไปดูรายละเอียดให้ไปดูใน Next News แล้วที่ฉันก็สังเกตดูว่าทุกสื่อตอนนี้ที่รายงานเรื่องนี้จะอ้าง Next News ของคุณประสงค์คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พี่เก๊กเนี่ยก็เรียนอ้างใน Next News ก็แล้วกันนะคะไม่เอ่ยชื่อหมดก็บอกว่าปปช.รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพราะฉะนั้นทุกคนที่พูดถึงเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่าเป็นแค่อนุกรรมการไต่สวนและเพียงรับยังไม่ได้ชี้มูลใช่ไหมคะเขาก็รายงานข่าวไปถึงชี้มูลแล้วบอกยังต้องไปสู้ในศาลที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทั้งหมดเนี่ย Next News ไปรู้มานับได้ทั้งหมด 6,000 กับ14รายค่ะ 6,000 กับ14รายเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22รายเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เข้ามาดำเนินการจัดสอบคือ29กรกฎาคม68ไปจนถึงคนที่ถูกสั่งย้ายล่าสุดเมื่อ24มิถุนายน69 2คนค่ะ2คน
0: ก็คือครับที่เขาเปิดชื่อนะก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห
1: ์แล้วก็นายธีรุต
0: ดำรงตำแหน่ง
1: พระวิบูลผล
0: ดำรงตำแหน่ง29กรกฎาคม68ถึง11พฤศจิกายน68กรกฎาค
1: ม
0: สิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาก็ประมาณ4เดือนกว่า
1: ค่ะ
0: ใน

0: ภูมิธรรมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยเขาถอนตัวไปนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนที่สองก็คือ
1: คุณธีรุตสุภวิบูลผล
0: สุภวิบูลผล
1: สุภาสอสอาสรุปไ
0: ก่ลงดำรงตำแหน่ง12พฤศจิกายน68ถึง24มิถุนายน69
1: ก็ถูกย้ายตอนที่มันมีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมานี่เองนะคะเพิ่งถูกย้าย
0: ครับ
1: คนที่3เนี่ยปฏิเสธยากยากเพราะเขาเป็นประธานคณะกรรมการจัดสอบเลยค่ะชื่อคุณวันชัยจันทพรเป็นผู้ทรงของกรมเขาผู้ทรงก็แล้วกันถ้าที่เรียกว่าผู้ทรงหมายถึงทรงคุณวุฒินะคะคุณวันชัยเนี่ยเป็นผู้ทรงของกรมและเป็นประธานกรรมการกลางจัดสอบเลยค่ะก็ผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ว่าปฏิเสธในคือต้องโดนสอบสวนอ่ะสามคนที่สามนี่คือคุณวรสุดารัตนสุคนเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นกรรมการกลางในการสอบแข่งขันคุณวรสุดาเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและเป็นภรรยาของคุณแมนรัตรัตนสุคนกรรมการปปช.คุณแมนรัตรัตนสุคนถ้าหากไปดูข่าวเนี่ยก็คือว่าถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้ทั้งหมด
0: จากการเป็นคณะกรรมการไต่สวนนะ
1: ค่ะคุณแมนรัตเนี่ยเกษียณจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี66เพราะว่าแกเกิดปี2509อ่ะค่ะก็คงเกษียณเมื่อปี2516แล้วอดีตเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะฮะเกษียณที่อธิบดีกรมการปกครองเลยค่ะเป็นผู้ว่ามาแล้วทั้งสระบุรีอุทัยสมุทรสาครสมุทรสาครนี่เป็นรองขึ้นเป็นผู้ว่าด้วยสมุทรสาครแล้วก็เกษียณในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอยู่ในตำแหน่งนั้นนั่น1ปีคุณแมนรัตถ้าไปดูข่าวตอนเข้ามาเป็นกรรมการปปช.เนี่ยก็จะมีคนเขียนว่าคุณแมนรัตมีความสนิทแนบแน่นกับคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นขึ้นมารับตำแหน่งใหญ่ในยุคที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เข้ามาเป็นกรรมการปปช.ในปี2566ค่ะไม่ใช่66เดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึง66ค่ะ66เข้ามาปลายปี66รัฐบาลอะไรนะคะ

0: ุณเศรษฐา
1: เพราะมันเลือกตั้ง
0: กลางปี
1: 62แล้วก็มาเท่าไหร่
0: แล้วก็มา66ช่วงคุณเศรษฐากลางปีไงเพราะนั้น66ก็คือช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาถูกไหมคะรัฐบาลคุณเศรษฐา
1: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐา
0: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐาเกษียณแล้วก็เข้ามาเป็นเลยอู้ก็เร็วนะพี่ไพศาลพอเกษียณปุ๊บก็มารับตำแหน่งกรรมการปปช.เลยค่ะ
1: อ๋อตอนนั้นก็ยังเป็นสว.ชุดเก่าอยู่นะยังไม่ใช่สว.ชุดสีน้ำเงินนี
0: ้ก็เขาอยู่ในช่วงต้องไม่ใช่สายคุณสีน้ำเงินหรอกเพราะว่าพอสีน้ำเงินมาเขาก็คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญก็อยากจะได้ปลัดกระทรวงอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะก็ปรากฏก็หักเอาคนนี้ขึ้นมาแทนคนนี้ก็อยู่กัน7ปีไปเลยแล้วก็ตอนคุณสุทธิพงษ์อยู่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองท่านนี้อยู่ก็คือสมัยของคุณอนุพงษ์ขวัญจินดาค่ะไม่ใช่สายสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคุณปรารถนาช้อนแก้วผู้แทนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นกรรมการกลางกันคุณวรสุดานี่ก็เป็นกรรมการกลางนะเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมาเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันคือกรรมการกลางเนี่ยโดนหมดเลยประธานและกรรมการโดนทุกคนนะโดนไต่สวนหมดทุกคนเลยก็ยังไม่มีไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหานะซึ่งก็ยังห่างไกลกับการชี้มูลความผิดด้วยซ้ำไปยังเป็นเพียงถูกระบุให้มีการไต่สวนว่ามีความผิดไหมนะเป็นการไต่สวนว่ามีความผิดหรือไม่ถ้าไม่มีความผิดก็หลุดออกไปนะเขาถึงบอกว่าก็ยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกคนแล้วก็มีคุณพนมเทียนเส้งวันผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริม

0: การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นกรรมการกลาง ค
1: ุ
0: ณสมศักดิ์สมบุญโตผู้ทรงคุณอาวุธกจก็เป็นกรรมการกลางคุณเวนิศรัตนธรรมรงผู้ทรงคุณอาวุธกจก็เป็นกรรมการกลางนะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณอาวุธก็กทกทนี่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหม
1: เมื่อวานนี้ดูดูเน็กซ์ดิวเขาจะชี้เขาจะชี้เป้าคนนี้นะ
0: ว่าคนนี้เป็นคนที
1: ่กว้างขวาง
0: ถือว่าเป็นหัวเสที่สุดอะของการสอบรู้
1: กว้างขวาง
0: เส้นสายสนกลในข้อกฎหมายเป็นเรียกว่าเป็นเกจิของเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นเลยนะ
1: เป็น
0: พ
1: ัน
0: จ
1: ่
0: าเอกชนินราชมณี
1: แปลกใจทำไมพวกทหารพวกนี้ถึงได้เข้ามาอยู่ปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะจังเลยแม้กระทั่งน้องชายของจ่าพิชิตน่ะนั่นก็เป็นทหารนะพี่ไพศาลจ่าพิชิตเนี่ยจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมส่วนพี่ชายที่เป็นน้องชายที่เป็นนายกเทศมนตรีวิเชียรบุรีก็เป็นทหารเหมือนกันค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เออก็เป็นกวนอะไรแปลกๆเหมือนกันนะ
0: ก็ไปเรียนแล้วก็ไปสอบ
1: ตั้งข้อสังเกต
0: ก็บอกว่าเขาไปได้เป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่เลยใช่ไหม
1: เอกิจนั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะกิจกับส้มอ่ะกิจก็ด็อกเตอร
0: ์อ๋อใช่
1: ดีไม่ดีไปเช็คดูส้มก็ด็อกเตอร์นะคะค่ะ
0: สีพงษ์บุตรงามดีผู้ทรงคุณอาวุธกรรมการอบต.ก็เป็นกรรมการกลางเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยทุกคนเลยไล่มาจนกระทั่งหมดทุกคนเนี่ยเป็นกรรมการหมดเลยนะที่โดนสอบแล้วแต่ว่าที่ไม่ใช่นี่ก็จะมีคุณเลืองเดชลำดับที่21นะแล้วถึงลำดับถึง20นี่ก็ยังเป็นกรรมการเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการกลางสอบนะ
1: โดนหมดเลยจากกระทรวงศึกษาธิการส่งมาก็โดน
0: ใช่21เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็คือผู้ที่รับจ้างสอบ
1: ผู้แทนกรมบัญชีการก็
0: โดน
1: ผู้แทนสำนักงบประมาณก็โดนผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการก็โดนหมดเลย
0: ก็เป็นกรรมการเป็นกรรมการกลางการสอบนี่ยกแผงอาจจะหลุดเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ดูที่การไต่สวนของปปช.แล้วก็คีย์สำคัญนะนางสาบูรณีแพรโลดนะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคนนี้ที่ถูกระบุว่ามีการเข้าไป
1: แก้
0: เข้าไปอะไร
1: แก้คะแนน
0: มีชื่อที่
1: ฐานข้อมูล
0: ว่าเป็นคนที่เข้าไปในไฟล์ไปแปลงไฟล์จากอะไรนะที่จะมีขั้นตอนอะไรแล้วเนี่ย
1: อำเภอควนกาหลงมันอยู่จังหวัดอะไรนะคะสตูลหรือเปล่าคะไอ้ที่ว่าจ่ายเงินกันเยอะๆแล้วก็พอเขาสอบไม่ได้แล้วไปขอคืนพอไม่ได้ก็ยิงกันเลยอะค่ะ
0: พัทลุง
1: อำเภอควนกาหลงใช่ไหมฮะจังหวัดพัทลุงใช่อำเภอควนกาหลงจังหวัดแล้วพี่ไพศาลไม่เห็นชื่อที่14หรอคะ
0: ชื่อที่14ของกลุ่มข้าราชการใช่ไหม
1: ของกลุ่ม22คนเนี่ยค่ะ
0: นายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการกลางก็โดนด้วยคุณสำลิดนี่ก็เป็นลุงของคุณวรสิทธิ์ใช่ไหมที่จะโดนปปช.ตั้งข้อกล่าวหาเรื่องอะไรนั่น
1: อำเภอควนกาหลงอยู่จังหวัดสตูลค่ะ
0: อ๋ออยู่สตูลเหมือนกัน
1: อำเภอควนกาหลงเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสตูลโดดเด่นด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็ควนกาหลงก็คือควนที่มันสูงจนอีกาแน่นมาก
0: บินไม่ถึงนะ
1: อำเภอควนกาหลงอ่ะเป็นอำเภอที่เป็นข่าวว่าซื้อตำแหน่งกันจ่ายเงินในการสอบทุจริตมากที่สุดอำเภอหนึ่งแล้วก็มีคนให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าเขาเป็นคนตัดยางเขาก็อยากให้ลูกเขาเป็นข้าราชการเรียกเขาเท่าไหร่เขาอุตส่าห์ไปขายที่ขายทางลูกเขาไม่ได้ยิงบ้านเลยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็ปรากฏว่าอันดับที่14เนี่ย
0: นายก
1: เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการการสอบแข่งขันด้วยสิเขาไปเลือกยังไงอ่ะพี่ไพศาลค่ะเช่นเขาไปเลือกจากจังหวัดสตูลไป

0: เลือกจากโคราชไปเลือกจากสุพรรณเขาดูแบบว่าอย่างสตูลเนี่ยมา2เลยนะอันดับที่18รองที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสตูลคณะกรรมการกลาง2
1: อำนาจก็อยู่ที่กรมก็นั่นแหละครับกรม
0: เขาก็ต้องถามตัวรัฐมนตรีที่ดูแลหรือเปล่าคะเพราะตัวรัฐมนตรีที่ดูแลน่ะเขามาจากจังหวัดสตูลแล้วก็พื้นที่อำเภอควนกาหลงของเขาด้วยนะคะ
1: อันนี้
0: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยเป็นสสมาจากพื้นที่อำเภอควนกาหลงเลยค่ะพี่ไพศาล
1: ก็ทำไม่รู้ว่า
0: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคิดไปเอง
1: คุณสำลิศเขารู้สึก
0: ไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวเลย
1: คุณสำลิศเขาได้รับการแต่งตั้งก่อนที่คุณวรสิทธิ์จะมาเป็นรัฐมนตรี
0: จริงไหมคะ
1: คุณสำลิศนี่เขาเป็นมาตั้งแต่ปี68ตอนสอบคุณวรสิทธิ์เขาเนี่ยเพิ่งจะมาเป็น
0: ในปี69จริงด้วยแล้วไอ้ทุจริตมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ก็ตอนพร้อมๆกับที่คุณสำลิศมานั่งเป็นกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณสำลิศก็ไม่เกี่ยวนะต้องปปช.เขาสอบ
0: ก็ที่พอดีโดนแต่68
1: ก็ในยุคที่เนี่ยที่เป็นกรรมการกลางกันทั้งชุดนี่แหละนะฮะส่วนอีก20-30อันนี้22คนนะ
0: จะพักก่อนไหมคะรู้สึกเหนื่อยอะคะ
1: พักก่อนได้ฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22นาทีครับคุณดันครับ
6: ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูใน Facebook หน่อยนะฮะอยากจะรู้ว่าแฟนๆรายการแบบว่าฟังเราแล้วเหนื่อยเหมือนที่ฉันไหมฮะ รู้สึกเป็นการจัดรายการที่พอลงเนื้อหาแล้วโอ้โหมัน
5: ชื่อมันเยอะเหลือเกินเลย
6: ไม่ใช่แต่ละคนมันเกี่ยวพันไปหมดเลยควรกาหลงสตูลคงหลาพัทลุงขอบคุณมากค่ะคุณสุพจน์ถ้าเป็นเล่นไปนะดิฉันเนี่ยผ่านกวนการหลงเรื่อยเลยมาเรียนไป
5: กับสตูลใช่ไหม
6: ในช่วง 2-3 ปีเนี่ยพี่ไพศาลไปสตูล 2-3 รอบ
5: มันไปเส้นไหนคือผมเน
6: ี่ยไปสบายมากเลย
5: ผมเนี่ยไปสตูลโดยผ่านทางหาดใหญ่เข้าไปเป็นส่วน
6: ใหญ่ใช่ค่ะผ่านก่อนเข้าอำเภอเมืองผ่าน
5: อ๋อมันจะผ่านกวนการหลง
6: ผ่านกวนการหลงนะฮะ
5: อ๋อโอเคมันก็แสดงว่าเลยจากหาดใหญ่แบบไม่มากนะ
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าหาดใหญ่ไปสตูลก็ไม่ได้ไกลมาก
6: สบายจะตายใครอยากจะไปเที่ยวสตูลแนะนำเลยนะคะไปง่ายมากเดี๋ยวไปเกาะหลีป้งหลีเป๊ะเนี่ยพอลง

0: พอไปปุ๊บนึงก็เป็นอีกโลกนึงอ่ะสวยค่ะ
1: คราวนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะ
0: โอ้นี่เถียงกันใหญ่เลยควรการหลงน่าจะเป็นอะไรต้องลงควรการหลงเป็นสตูลค่ะ
1: สตูลจังหวัดสตูล
0: ค่ะค่ะ
1: ครับคืออย่างนี้เมื่อวานเนี้ยคุณอันมันมีรายงานข่าวหลุดออกมาจากปปช.ว่าจะมีการไต่สวนเนี่ยแล้วไม่ใช่5คนนะที่ถามว่าทำไม5คนก็เพราะว่ามหาดไทยเขาตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย5คนปปช.ก็เลยเข้าเลยถามนำเลขาท่านเลขาของปปช.ว่า5คนนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วท่านเลขาบอกว่าไม่ใช่5คนมากกว่านั้นเฉพาะอธิบดี3คนนี่ท่านพูดงี้เลยนะเฉพาะอธิบดีเนี่ย3คนแต่เปิดชื่อมาเนี่ย2คน
0: แล้วหายไปไหนคนหนึ่งฮะ
1: หายไปคนบนสุด
0: หายไปได้ไง
1: คนตอนที่ทำทีวีนี่แหละก็ผมถึงบอกว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าหายไป1คนนะ
0: ตอนทำทีวีจริงไม่ใช่2ท่านไม่ใช่
1: ท่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณพบชนกเนี่ย
0: คุณพบ
1: คืออย่างนี้เอาเป็นว่าเรื่องสอบเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามท่าน
0: ค่ะ
1: หัวขบวนเนี่ยคือคุณณฤชาซึ่งพอคุณภูมิธรรมก็เข้ามาเนี่ยเขาก็สั่งย้ายไปเป็นผู้ตรวจแล้วก็เอาคุณพบชนกจากผู้ตรวจมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะระหว่างนั้นมันก็มีกระบวนการเรื่องของการสอบเสริมอะไรอยู่ล่ะนะ
0: หมายความว่าคนที่มาก่อนคุณพบชนกนี่คุณณฤชาโคสา
1: คุณณฤชาโคสาศิวิไล
0: เป็นคนที่ทำทีโออาร์เรื่องนี้ด้วยหรอคะ
1: เป็นคนลงนามทีโออาร์ทุกเจ้าตัวก็ยอมรับให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเนี่ยจบแค่เรื่องว่าทีโออาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วก็ตัดสินให้กับทางมสว.ได้แล้วก็สุรินทร์เขาก็ร้องผมก็บอกว่าร้องก็ส่งไปให้กรมให้ทางกรมบัญชีกลางเขาตัดสินกรมบัญชีกลางเขาก็บอกว่ากระบวนการอันนี้ก็มสว.ถูกต้องหมดละก็ลงนามได้เลยกับมสว.เขาจบภารกิจแค่นั้นส่วนกระบวนการสอบเสริมอะไรเขาไม่เขาพ้นไปละเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้น
0: ก็โอเคมันก็อาจจะไม่ได้ผิดที่ TOR ก็ได้
1: เพียงแต่ว่าม
0: ันเป็นติดที่พวกที่เอา TOR ไปใช้และไปซื้อขายตำแหน่งถูกไหมคะ
1: คืออย่างนี้ไอ้ตอนนี้มันยังเขาบอกทุกคนในขณะนี้ยังไม่ผิดแต่ปปช.เขาตั้งสอบเนี่ยเขาจะตั้งสอบเริ่มจาก TOR เพราะว่าเขาจะเรียกมสว.เขาจะเรียกอะไรที่เขาประเด็นเขาบอกเลย1ตั้งสอบตั้งแต่ที่มาของ TOR การคัดเลือกจนได้มสว.หลังจากนั้นมากระบวนการสอบแล้วก็มีการที่เนี่ยไปมีในหน้าไปรับเงินรับทองมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องการแก้คะแนนอะไรต่างๆจนกระทั่งการประกาศผลที่ทุจริตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการกันแล้วแต่ละกระบวนการเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เขาจะไต่สวน
0: ก็อาจจะใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีการไปค้นคอนโดที่ถนนพระราม8ว่ากันว่าเป็นคอนโดหรูเป็นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งในพื้นที่อีสานตามข่าวของ Next News บอกว่าเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีทุจริตโกงสอบเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นการตรวจค้นเนี่ยคนที่คอนโดบอกเขาไม่ได้มาครึ่งปีแล้วมีการไปเปิดเซฟแล้วก็เจอเงินแค่ 200,000 กว่าบาทในนั้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีคนไปถามคุณอนุทินว่าทราบรายงานเรื่องนี้ไหม
1: คุณยินตอบว่าไง
0: ก็ในช่วงบ่ายคุณอนุทินได้รับทราบค่ะ
1: พยักหน้าแล้วบอกทราบแล้ว
0: ได้รับทราบ
1: ครับ
0: อันนี้ให้เกียรติกันนะไม่เอ่ยชื่อ
1: ทุกคนก็รู้หมดแล
0: ้วแต่อ่านแค่นี้ก็รู้แล้ว
1: ทุกคนก็รู้เพราะเจ้าตัวเขาออกมายอมรับ
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวก็ยอมรับ
0: เขาเป็นเลขาคุณอนุทินหรือไงมาช่วยราชการอยู่คุณอนุทินใช่ไหมคะ
1: มาช่วยราชการอยู่ทำเนียบให้กับคุณอนุทิน
0: ผู้ว่ารองผู้ว่าโคราช
1: เซ็นหนังสือขอตัวมา
0: เราพูดว่าโคราช
1: คือเขายอมรับเลยว่าเขาคือคนที่เป็นคนเขียนทีโออาร์สอบท้องถิ่นเพราะว่าตอนที่มีการบุกไปที่บริษัทที่

บริษัทใน3เมืองเจริญอะไรเนี่ยแล้วก็พบเลยกำลังแก้คะแนนในกันอยู่เลยเนี่ยเมื่อวันที่23 23มิถุนายนเนี่ย

0: ท่านเคยกล่าวว่าการร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นปิดช่องว่างการทุจริตทุกประเด็นเป็นฝีมือของท่านเองและท่านเคยได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลด้วยนะครับชื่นชมครับ
1: โอ้ไอ้ฝีแตกครั้งแรกวันแรกเลยออกให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นคนร่าง TOR และถ้าทำตาม TOR ของผมจะไม่มีการทุจริตพี่ประสานเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยแต่เพียงแต่ข่าววันนี้ที่ออกมาว่าไปค้นเนี่ยNext Newยังไม่กล้าลงชื่อเลยว่าเป็นคอนโดของเขาพูดแค่ว่าเป็นคอนโดของรองผู้ว่าคนหนึ่ง
0: เขาก็ถ้าเป็นคนบอกว่าไปถ้าปปช.เนี่ยถ้าปปช.เขาไปดูเพราะว่ารองผู้ว่าท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำ TOR ใช่ไหมถ้าเป็นทำ TOR เนี่ยคุณมนัสสุวรรณรินทร์ก็เป็นคนยืนยันนี่ว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ร่าง TOR นะโดยบอกว่าใช่ครับเขาตอบในโพสต์ของคุณนรเศรษฐ์นาหนองตูมเลยนะบอกใช่ครับฝีมือผมเองถ้าปฏิบัติตาม TOR ของผมทุกประการเนี่ยไม่เป็นแบบนี้หรอกครับสอถอจะรอด
1: ใช่ค่ะ
0: หากชี้แจงได้ว่าปฏิบัติตาม TOR ของผมที่เหลือมหาวิทยาลัยมศวก็ต้องชี้แจงเองถ้าชี้แจงไม่ขาดก็แสดงว่าร่วมมือกันผมมีหน้าที่ร่างให้แล้วคนปฏิบัติตาม TOR ก็ต้องชี้แจงด้วยนะครับและ TOR ที่ผมร่างก็จะเป็นที่มาของการสืบทุจริตและเอาผู้กระทำการทุจริตมาลงโทษเบื้องต้นบอกไว้เลยคนถือกุญแจห้องเก็บกระดาษคำตอบมีทั้งมหาวิทยาลัยและสถแต่ที่เห็นในข่าวน่าจะเป็นสำเนากระดาษคำตอบพิมพ์มาจากไฟล์ที่ได้จากการตรวจคะแนนเพราะใน TOR บอกว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถถ่ายสำเนาไว้ได้โดยทันทีน่าจะเอามาแต่งคะแนนก่อนจากนั้นจึงเอาไปกระดาษจึงเอาไปแก้กระดาษคำตอบฉบับตัวจริงนะซึ่งจะต้องฝนให้ถูกต้องตรงกันกับที่แก้และยอมรับว่าผมเป็นบุคลากรสำคัญที่ร่าง TOR ฉบับนี้และผมเชื่อว่าจะป้องกันการทุจริตได้แต่ผมก็ให้ข้อสังเกตถึงช่องโหว่หากมหาวิทยาลัยทุจริตเสียเองก็ไม่อาจจะแก้ไขได้อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากมหาวิทยาลัยหรือเกิดจากใครข้อความที่ผมเคยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องโหว่ TOR เขาก็โพสต์ออกมาในเฟซบุ๊กที่คนเขาก็ไปตรวจติดตามเจอนะอันนี้ตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องแรกๆเลยนะแต่ตอนหลังๆท่านก็เงียบไปคุณมนัส
1: เป็นคนที่เดินเข้าไปดูโคราช Facebook โคราช Next Step นะฮะของเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นไม่รู้เขาเมากันเรื่องอะไรปรากฏเขาเขียนหนึ่งคุณมนัสรอผู้ว่ามนัสว่าโพสต์ประวัติของตัวเองบอกประวัติผมมีดังนี้ครับมันเอาไปหาที่ไหนเห็นหลายสำนักข่าวไปค้นหากันน่าจะตอนมาเป็นรองผู้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกคอกตื้นลูกชาวนาบวชเรียนมารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอครั้งแรกที่ชุมพวงโคราชด้วยจิตคารวะสำหรับผลงานอยากรู้มากกว่านี้ก็เซิร์ชหมวด AI ดูครับมนัสสุวรรณรินทร์เป็นคนอย่างไรแล้ว AI มันประมวลให้เองขอบคุณครับประวัติก็จบปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาโทมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะเป็นคนเรียนเก่งนะพี่ไพศาลสอบเข้าแกเขียนเองนะประวัติผลงานเนี่ยตอนสอบปลัดอำเภอเนี่ยสอบได้ที่1นะคะปลัดอำเภอปี2543สอบได้ที่1เจ้าพนักงานปกครอง7ปี51ก็สอบได้ที่1พอไปเรียนโรงเรียนในอำเภอปี52สอบได้ที่2ค่ะ
0: ต้องไปเรียนโรงเรียนในอำเภอด้วยนะ
1: ต้องเรียนในอำเภอ
0: เขาอยู่กรมสถตลอดเขาเป็นลูกหม้อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: เขาเริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นปลัดอำเภอชุมพวง
0: แล้วถ้างั้น
1: ก็อยู่กรมการปกครองก็อยู่กรมการปกครองอะค่ะ
0: เขาอยู่สถเนี่ยจนกระทั่งตอนที่เขามีการเขาเคยเป็นเลขานุการกรมนะ
1: เขามาอยู่ที่สถเมื่อวันที่17เมษายนปี61ย้ายจากผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยของสำนักการสอบสวนและ

0: กรมการปกครองเขาอยู่กรมการปกครองถึงปี58นะคะเขาเป็นปลัดอำเภอเขาเป็นเลขาผู้ว่าอะไรเขาเจริญรุ่งเรืองเข้ามาตั้งแต่ปี43และเริ่มต้นเป็นปลัดอำเภอชุมพวงเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่กรมการปกครองมาโดยตลอดแล้วก็มาจบกรมการปกครองก็ตำแหน่งผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยอะไรเนี่ยแหละเพราะว่าปี61เข้ามาเป็นผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วค่ะพี
1: ่
0: ปี61ค่ะก็ถ้าพี่ไปสารจะว่าอย่างไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าปีไอ้กรมนี้เพิ่งมีเพื่อปี61ป่ะคะ
1: ไม่ผมเข้าใจว่าเขาตามคุณอะไรมานะที่เป็นประหลัด
0: คุณ
1: สุทธิพงศ์เขาผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะตามคุณสุทธิพงศ์มา
0: ตอนนี้เขาเพิ่งมาย้ายอยู่กรมนี้มาปี61เอ๊ะเราเบรกยังคะพี
1: ่แล้วก็ขึ้นมาเป็นเลขากรม
0: เราไม่เบรก
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวพักสักครู
0: ่ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีอะล่ะครับคุยกันต่อครับเลยเวลาพักมานิดหนึ่ง
6: ค่ะประเด็นก็คือว่าที่ท่านออกมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาเม้นว่าทรงนี้ดูพร้อมบวกมากก็ดูจากที่ท่านออกมาพูดก็ดูจะพร้อมอย่างเงี้ยนะ
5: คือเขามาอยู่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ช่วงที่คุณผมดูปีพ.ศ.น่าจะเป็นช่วงที่คุณอนุทินมาดำรงตำแหน่งเป็น
6: รัฐมนตรี
5: รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยดึงเขาออกมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นผู้ว่าสระบุรีไอ้รองผู้ว่าสระบุรีไปเป็นรองผู้ว่าสระบุรีได้ประมาณสัก4เดือน3เดือน4เดือนก็ให้ไปเป็นรองผู้ว่าโคราชเข้าใจว่าตำแหน่งคงจะว่างหรือยังไงก็ดึงไปเป็นรองผู้ว่าโคราชเนี่ยแต่เขาบอกตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปทำงานที่โคราช
6: มาช่วย
5: มีคำสั่งให้มาช่วยราชการอยู่ที่สำนักนายก
6: ก็ถ้าไปดูในพวก Facebook ที่โคราชก็จะเขียนน่ะ Fast Track เติบโตรวดเร็วเหมือนอะไร25ปีเนี่ยเป็นรองผู้ว่าโคราชระดับ9อะไรเงี้ยก็แนวนั้นแหละค่ะที่โคราชแล้วก็แซะๆกันค่ะ
5: อืม
6: ค่ะแนวๆนั้นน่ะค
5: ่ะตอนนี้ผมคิดว่าที่ปปช.เขาทําจริงๆเขาก็ไม่มีชื่ออยู่ที่จะถูกไต่สวนเลยนะถูกมั้ยไม่มีชื่อที่จะถูกไต่สวนเลยแต่ว่า
6: ไปค้นได้ไง
5: มีหมายไปค้นไปค้นนี่ต้องมีหมายนะคุณอันไม่ใช่จู่ๆดุยๆเข้าไปในคอนโดก็ได้ต้องมีหมายไปค้นนะ
6: กว่าศาลจะอนุมัติกว่าศาลจะอนุมัติมันไม่ธรรมดาหรอกค่ะ

0: ไม่รู้อะไรเป็นอะไรตอนนี
1: ้ดิฉันว่าทำเป็นเล่นไม่ได้นะพี่ไพศาลพี่ไพศาลดูสิคะ
2: เฉพาะ
1: ว่าเราเนี่ยกระแนะกระแหนเข้ามากี่วันแล้วว่าพวกที่ไปนั่งขี่ข้อมูลกี่คนไม่เห็นจับเลยนู่นไม่เห็นจับไม่เห็นมีคดีเลยพี่ไพศาลดูสิออกมารวดเดียว55คนเลย
0: มีรายชื่อถูกไต่สวนหมด
1: 55คนเลยนะไอ้ที่เราพูดว่าพิชิตอยู่ไหนพิชิตไม่โดนปรากฏโดนทั้งพิชิตทั้งเมียพิชิตทั้งน้องพิชิตหมดเลย
0: เข้าใจว่าแม่ยายโดนด้วยนะแต่ในนี้ไม่ใส่ชื่อใน
1: ห้าอยู่ระหว่างตรวจสอบดีๆกำลังชื่อ
0: กำลังตรวจสอบแต่ผมเข้าใจว่าคือแม่ยายเพราะมีชื่อเป็นกรรมการของบริษัทที่เข้าไปนั่นด้วยเพียงแต่ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าอาจจะถูกเอาชื่อมาอุปโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยข้อกฎหมายเนี่ยมันจะต้องใส่เข้าไปมันจะต้องถูกไต่สวนด้วยเพราะเป็นกรรมการบริษัท
1: แต่ถ้าเอาชื่ออุปโลกก็ต้องไปดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่มีการกล่าวหาว่าเอาเงินไปซื้อที่แถวสามง่ามพิจิตร
0: เนี่ยแหละอันนี้
1: ก็ไม่หมด
0: เนี่ยก็อาจจะต้องเอามาไต่สวนร่วมกัน
1: คนที่ตั้งใจจะเป็นข้าราชการก็ให้ทราบนะ
0: ครับ
1: เทศบาลเมืองบางแม่นางเนี่ยโดนหมดเลยค่ะ
0: อ๋อเป็นสิบคนเลยนะ
1: มีช่างเล็กช่างใหญ่ช่างยูช่างเล็กช่างใหญ่ช่างยูผอ.เจี๊ยบมีแกะมีช่างเป้านะฮะมีใครอีกอ่ะพนักงานชุมชนพนักงานทั่วไปพนักงานธุรการนักพัฒนาชุมชนชำนาญการโดนแม้กระทั่งนักประชาสัมพันธ์อะไรโดนหมดเลยปลายบางก็โดนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเสาธงหินนี่ก็เมืองนนท์เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: โดนลาดหลุมแก้วบางละแหงที่ละแหงก็โดนบางใหญ่ก็โดนบางขุนกองนี่สองคนหมดเลยก็คือรู้จักกันก็ชวนกันใส่ชุดราชการ
0: นนทบุร
1: ี
0: อยู่ในพื้นที่นนทบุรีซึ่งก็คือพื้นที่เดิมที่คุณอะไรอ่ะพิชิตทั้งพรมเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่ก่อนที่เขาจะย้ายไปที่วิเชียรบุรี
1: แต่ภรรยาเขายังใหญ่อยู
0: ่แต่ภรรยาเขายังอยู่ภรรยายังอยู่นนทบุรีภรรยาเขาอยู่ที่เนี่ย
1: บางแม่นางนั่นแหละ
0: ตำบลบางขุนกอง
1: บางขุนกองนะ
0: องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองอันนี้ภรรยาเขาเป็นระดับผู้อำนวยการอยู่ที่เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อบต.บางขุนกองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทำงานกับเขาเนี่ยก็มาทำงานรับจ็อบแก้คะแนนเนี่ยอยู่ในสำนักงานที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วย
1: มีสื่อเข้าไปสัมภาษณ์พวกนั้นบอกมันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียมันเป็นเรื่องตัวบุคคลแต่ว่าชื่อมันก็เฉาโฉไปหมดไปได้มันก็เล่ากันทั้งประเทศนั่นแหละ
0: ใช่รู้สึกจะเป็นนายกอะไรนะปลายบางหรือบางแม่นางในทุกคนนี่แหละ
1: ดิฉันว่าพรุ่งนี้จะส่งกระเช้าไปให้แบบพูดถูกใจมากเลย
0: โอ้ยมันเละมันทั้งประเทศไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกไม่ต้องไปพูดหรอกปลายบางแม่นางอะไรมันเล่นทั้งประเทศ
1: แล้วมันก็จริงด้วยนะพี่เลย
0: ใช่มันจริงมัน
1: ก็จริงด้วยนะ
0: มันซื้อทั้งประเทศเลย
1: แทนที่เราจะรู้สึกเฮ้ยพูดใจได้ไงเรามีความรู้สึกเฮ้ถูกต้อง
0: ถูกต้องเนี่ยทั้งหมดอีก33คน
1: ที่เขาทำกันก็เพราะว่าเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่ใบสารเขาคิดว่าเพียงแต่เรามันเป็นข่าวเฉยแหละไอ้คนอื่นมันก็ไม่ได้ตีกับเราหรอกเพียงแต่มันไม่เป็นข่าวไอ้เราเนี่ยมันโดนจับแต่ไอ้คนอื่นไม่โดนจับแต่ถามว่าไอ้คนที่ไม่โดนจับมีสิทธิ์หัวเราะเยาะเราไหมมันก็เหมือนกันแหละไม่เห็นมันจะไม่โดน
0: ครับ
1: ยังคิดว่าเขาคิดกันอย่างนี้นะฮะค่ะ
0: ที่เหลือเนี่ยผมเข้าใจว่าอีก 5,000 กว่าคนซึ่งหมายถึงว่าคนที่จ่ายเงินแล้วก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการนะอันนั้นน่ะเข้าใจว่าในชั้นสอบของปปช.เนี่ยน่าจะกันเป็นพยานแต่คุณต้องแลกกับการ
1: ที่คุณ
0: คนที
1: ่จ่าย
0: นะแต่คุณต้องให้ข้อมูลนะคุณต้องให้ข้อมูลนะว่าคุณจ่ายให้ใครยังไงบ้างเป็นพยานหลักฐานจะได้สาวไปถึงอย่างน้อยก็ชั้นหนึ่งไงแล้วไอ้คนนั้นเรียกมาแล้วมันจะซัดทอดไปถึงยังไงก็จะได้ขยายผลไปได้
1: ไอ้คนที่ไปยิงบ้านเขาหลังจากไปทวงเงินไม่ได้อันเนี้ยจะเป็นพยานหรือจะเป็นอะไรดีฮะ
0: อันนี้คงไม่กล้าเปิดตัวคงเงียบคือเห็นอาการอย่างนี้แล้วต้องคงยอม
1: ยิงเลย
0: เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะคือนอกจาก

0: ไม่ได้เงินแล้วอาจจะได้คดีด้วยไงถูกไหมไปร่วมทุจริตอะไรเขาอะไปจ่ายเงินจ่ายทอง
1: อุ้ยคุณอภัยศักดิ์บอกว่าศรีสะเกษบ้านผมก็จ่ายเงินซื้อทั้งนั้นเป็นข้าราชการทั้งประทุนก็มีและไม่มีคุณภาพด้วยไปทำงาน10โมงกลับบ่าย3บางวันกลับเที่ยงเป็นเทศบาลท้องถิ่นไอ้ก่อนกลับอ่ะเด็ดตำลึงเฉาะฝรั่งเรียบร้อยเด็ดตำลึง
0: ไม่ธรรมดาทางนะโอ้ยรู้ร้านอ่ะ
1: ไม่ใช่พี่เพศาลไอ้นี่เรื่องจริงนะคะที่เขาร้องเรียนแล้วเขามีคลิปแบบจำได้ไหมคะที่พากันนั่งเด็ดผักอ่ะอยู่ที่อบต.อะไรสักที่หนึ่งอ่ะทางภาคตะวันออกอ่ะคนมาถามคนมาติดต่องานก็รอไปสิไอ้นี่ก็เด็ดตำลึงเด็ดผักหักมะยมหักมะลุมอะไรของแกไปดิฉันไม่ได้เวอร์อ่ะนี่เรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องร้องเรียนมาแล้วค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46 นาทีครับ
3: ค่ะนี่เรายังไม่ได้พูดไปถึงนั่นเลยนี่พี่เพศานคะพวกกวนแกพูดแล้วเนาะพวกกวนแกโอเคเอาเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวมันจะครบชั่วโมงหนึ่งยังไม่ทันได้พูดเรื่องอื่นก็เอาเป็นว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นเดี๋ยวคิดว่าไม่ได้จบแค่นี้เขาจะเงียบๆแล้วเขาก็โผล่มาทีเดียวเลยนะคะอีกเคสหนึ่งตกลงคุณพงษ์สวัสดิ์ยื่นใบลาออกแล้วนะคะเป็นยังไงก็ออก
2: ประหลัดยุติธรรม
3: ประหลัดกระทรวงยุติธรรม อยู่ย้ายไปแขวนเทมเนียบรัฐบาล
2: ไปเป็นที่ปรึกษา
3: ใครมานั่งปรึกษาออกดีกว่า
2: เข้าใจว่าท่านก็เหลืออีกไม่กี่เดือน
3: ปีหน้าปีหน้า
2: เหล
3: ื
2: ออ๋ออีกต้องปีเหรอ
3: ไอ้เดี๋ยวก่อนนะปีนี้
2: ใช่ก็เนี่ยจบกันยานี่แหละไงก็ที่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อวานว่าถ้าเปลี่ยนเอาเลขาสบต.มานั่งปลัดเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเพราะว่าท่านปลัดท่านเนี้ยท่านจะครบ4ปีแล้วแต่ครบ4ปีเนี่ยวาระของท่านมันก็30กันยา
3: ค่ะ
2: ทำไมไม่ไปรอสักใกล้
3: คือเขามีงานสำคัญที่ต้องให้ปลัดคนใหม่ทำบางอย่าง
2: มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะมีงานสำคัญแล้วปลัดคนปัจจุบันไม่ทำให
3: ้ก็นั่นแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะที่เขาไม่ทำก็เพราะมันทำไม่ไหวใช่ไหมคะ
2: ไม่ไหวจะทำแล้วก็ปลัดท่านใหม่มารับงานที่เขาอยากให้ทำหรือเปล่าก็ต้องดูต่อไปถึงบอกได้แต่คงตั้งความหวังว่าเขาจะมาช่วยงานอะไรบางสิ่งบางอย่างให้
3: ไม่ไหว
2: ท่านรัฐมนตรี
3: บางทีข้าราชการเนี่ยเดี๋ยวเห็นข้าราชการเขาบางคนเขาก็อยากจะลาออกจากเนี่ยอยากจะลาออกจากราชการพออนุมัติลาออกเขาดีใจเพราะการอนุมัติลาออกได้หมายถึงไม่มีมลทินนะคะพี่ไพศาลถ้ามีมลทินเนี่ยออกไม่ได้นะไม่ใช่จะออกง่ายๆนะคะราชการเนี่ยวันนี้ในมติชนเขาบอกว่าปลัดยุติธรรมยื่นลาออกจากราชการหลังถูกโยกแต่รัฐมนตรีเผยว่ายังไม่ได้อนุมัติค่ะสื่อเขาก็สันนิษฐานเองนะคะน่าจะมาจากความไม่พอใจที่ถูกย้ายโหแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าสาเหตุลาออกไม่ได้มาจากความน้อยใจแต่ขอใช้คำว่าเป็นเกียรติในการทำงานที่จบอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าแม้จะมี

0: ระดับที่เท่ากันกับตำแหน่งที่ปรึกษาค่ะ
1: ผมแสดงว่าท่านจะไม่ไปรายงานตัวในตำแหน่งที่ปรึกษาเลยนะต้องขอตัดจบตั้งแต่ที่ปลัด
0: ลาออกลาออกการจากการเป็นปลัดคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยรู้ตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนจะมีคำสั่งโดยทราบเองแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการจากผู้ใหญ่ทราบเองว่าเขาจะย้ายไม่ได้ผู้ใหญ่มาบอกแต่เท่าที่พูดคุยก็คือคุณพงษ์สวัสดิ์เองก็ทำงานเต็มที่และตามระเบียบราชการทุกอย่างจบนิติธรรมศาสตร์ดิฉันเห็นนะดิฉันทันเห็นเขาแก่กว่าดิฉันปีเดียวเขาเรียกกันพี่ตายสมัยที่เรียนเขาก็จะหน้าอย่างไงไว้

0: ต้องพักกี่รอบไหมยังเราพักยังไม่ได้พัก
1: พักแล้ว
0: พอพักไปแล้วโอเค
1: ท่านผู้ชมพี่ไพศาลลืม
0: ครับไม่ผมจะพอดีจะตัดไปเรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องไอ้นั่นฮะเรื่องลดราคาน้ำมันก็จะมีคุณกรใช่ไหม
1: สวนกับคุณขิง
0: แล้วก็คุณรสนาคุณรสนาเนี่ยเด็กแรงเลยแต่คุณกรเนี่ยว่าด้วยว่าแบบหลักการนะว่าเสียดายที่ควรจะเป็นการแก้แต่ในทางโครงสร้างให้กลไกมันสามารถที่จะปรับลดราคาได้แต่นี้กลายเป็นว่าไปเอาไอ้กองทุนมาลดการอุดหนุนเพิ่มอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เอาส่วนเนี้ยไปช่วยลดราคาน้ำมัน2.50 บาทอะไรเงี้ยคุณกรก็เลยเสียดายแต่คุณกรก็ยังเผื่อไว้นิดนึงเขาบอกว่าก็โอเคนะคุณขิงเขาก็โทรมาคุยว่าเดี๋ยวเขายังมีนะไอ้เรื่องที่ว่าเขาจะไปหั่นไอ้ค่าการกลั่นออกมานะเพื่อเอามาส่วนเนี้ยเอามาใช้ในการก็คือหมายถึงว่าก็ต้องในเมื่อไปตัดสินใจเอาเงินกองทุนมาใช้ก่อนก็ต้องเอาเงินสกอันเนี้ยส่วนเนี้ยกลับเข้าไปในเงินกองทุน
1: พี่เพียงมันอย่างนี้คือทันทีที่ลด2.50 บาทเอาเลขกลมๆก็แล้วกันนะคะเมื่อวานเนี้ยทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นการลดการส่งเข้ากองทุนใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงก็คือคุณขิงเนี่ยเขาบอกไม่ได้ลดในส่วนเข้ากองทุนแต่การไปหักเป็ดเป็นการไปหักคอมาจากโครงการค่ะโดยใช้กฎหมายคุณอะไรอ่ะคุณลอลลี่อ่ะค่ะยอดเมืองเจริญนั่นน่ะ
0: ครับ
1: เป็นคนบอกว่าเป็นใช้การใช้กฎหมายแต่ปี2516อีกรอบหนึ่งในการกำหนดราคาขายของน้ำมันค่ะใช้คำว่าไปหักคอจากโรงกลั่นมาเลยวดน
0: ี้มีผลเมื่อไหร
1: ่เงินใช่ไหมคะ
0: ครับเห็นบอกว่าจะประกาศ
1: แล้วแต่ประกาศแล้วแต่ประกาศ
0: จะประกาศในราชกิจจาวันนี
1: ้และประกาศได้ยังคะ
0: ก็เนี่ยผมรอดูอยู่แต่ว่าไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยมันลดไปแล้ว
1: มันลงแล้วโอเค
0: ตั้งแต่ตีห้าซึ่งเอาเงินจากกองทุนนั่นแหละเอามาจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างคุณขิงเขาว่าแล้วคุณลอรี่เขาแถลงเนี่ยหมายถึงว่าก
1: ฎหมายยังไม่ออก
0: เอาเงินจากส่วนเนี้ยซึ่งเมื่อมีผลปั๊บก็จะเอาเงินส่วนนี้เอาไปแทนในส่วนของกองทุนก็เท่ากับกองทุนก็กลับไปณสถานะเดิมได้ก็โดยเอาหมื่นกว่าล้านตรงนี้มาอุ้ม
1: กองทุนเนี่ยนะคะพี่ไพศาลสาหัสพอสมควร
0: เพราะว่าก่อน
1: ที่จะเกิดสงครามไอ้สู้รบระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยกองทุนเป็นบวกแล้วนะคะพี่ไพศาล
0: กลับมาเป็นบวกแล้วบวกนิดหน่อย
1: บวกตั้ง40,000พี่ไพศาลคะ

0: เพราะว่าม
1: ันเรียนดูเนี่ยมันบวก 40,000 แล้ว
0: มันมีเรื่องแก๊สนะฮะมันมีไอ้แก๊สหุงต้มที่ยังไงมันก็ติดลบอยู่
1: ประมาณ 30,000 ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าน้ำมันถ้าบวกรวม 40,000 เนี่ยบวกเฉพาะน้ำมัน 40,000 แล้วเอามาลบกับไอ้แก๊ส 30,000 กว่าก็อาจจะบวกเน็ตประมาณสัก 10,000 กว่า
1: 10,000 กว่า
0: อาจจะเป็นไปได้
1: 10,000 กว่าประมาณ 17,000 ครับพี่ไพศาลประมาณ 17,000 แล้วพอมาเจองวดนี้ที่พี่ไพศาลพูดเมื่อกี้ก็คือว่ามันกินเนื้อไปอีก 40,000 มันถึงเป็น 57,000 ติดลบจากที่เคยกำไรไป 40,000

0: มันจะไม่ 57,000 ได้ยังไงจำได้ไหมคะว่าเราเคยใช้ดีเซลแต่ละลิตรแต่ละลิตรเนี่ยกองทุนเอามาอุดให้อ่ะลิตรจะตั้ง15 บาท 16 บาท
1: ใช่เคยสูงสุดขนาดเป็น10 บาท
0: มันขึ้นเป็น5-6 หมื่นไงฮะทีนี้อยู่ๆมาลด2 บาทกว่าเรียนไม่ได้ดีใจหรอกพี่ไพศาลมันเป็นเงินของเรานั่นแหละถูกวันนี้วันหน้าเองก็ต้องไปใช้นี
1: ่
0: ไม่มีหรอกที่ใครจะมาเอาน้ำมันให้เราใช้ฟรีเอาเงินของเราทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้จะไปหักคอมจากโรงกลั่นเนี่ยเรียนก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะโรงกลั่นสุดท้ายคือโรงกลั่นเนี่ยมันเป็นของเอกชนแค่โรงเดียวนอกนั้นมันเป็นของรัฐทั้งนั้นแหละก็คือว่าทางกระทรวงการค
1: ลัง
0: ก็
1: เป็นผู้ถือหุ้นใหญ
0: ่มันก็เท่ากับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคุณทุบโรงกลั่นจนเจ๊งเงินที่เขาส่งให้คุณก็ไม่มีล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเผยตัวเลขของรัฐวิสาหกิจที่ส่งเงินเข้าคลังมากที่สุดอันดับ1คือกองสลากอันดับ2คือปตท.ค่ะคำว่าปตท.ก็คือรวมจากกำไรโรงกลั่นส่งเข้าไปด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวผมจะ
0: มันก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานั่นแหละค่ะ
1: ที่คุณขิงเขาอธิบายนะคุณขิงเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าพี่กรคงไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เพื่อดึงประโยชน์ส่วนเกินอีกเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้ว 10,000 ล้านเรียบร้อยแล้วจากโรงกลั่นเพื่อนำมาชดเชยส่วนต่างราคาครับประกาศลงราชกิจจาก็ใช้ได้พรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้นะคุณอังกองทุนรับวันเดียวให้ราคาลงเร็วครับอ๋อหมายถึงกองทุนเนี่ยที่ปรับเนี่ยจะรับแค่วันเดียวว
0: ันเดียว
1: 2050คือวันเนี้ยก็แต่ว่าต่อมาไม่นานเนี่ยหลังจากชี้แจงอย่างเนี้ยนะว่าเอากองทุนมาช่วยแค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวเอาเงินที่ดึงส่วนเกินจากไอ้ค่าการกลั่นเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้วก็ 10,000 ล้านเนี่ยอันเนี้ยจะเอามาชดเชยส่วนต่างราคาแทนกองทุนนะว่างั้นนะแต่ว่าคุณกรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้คอมเมนต์กลับอันนี้นะบอกว่าขอบคุณครับที่ชี้แจงผมถือว่าดีที่มีการแบ่งภาระจากผู้ประกอบการมาช่วยกองทุนแต่ดิสคาวต์ที่ท่านเคยเก็บและจะกลับมาบางส่วนในวันพรุ่งนี้เราเห็นตรงกันว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นโดยที่สิ่งที่ประชาชนยังรอคอยคือผลการพิจารณาการปรับสูตรการคำนวณให้เป็นธรรมตามที่เราเคยแลกเปลี่ยนกันในสภาผมไม่อยากเห็นท่านหรือรัฐมนตรีในอนาคตต้องพึ่งพาการใช้อำนาจตามพ.ร.ก. 2516ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับ
0: คุณลอลลี่บอกว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ใช้คำว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์แล้วนะคะหลายคนเห็นเพียงราคาน้ำมันปรับลดลง2.50 บาทแต่ยังเข้าใจว่าเป็นเพียงการใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยไม่ตรงกับสาระสำคัญของมติกบง.ในครั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะก็คือพ.ร.ก.ปี16เนี่ยให้กำหนดชัดเจนว่าน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกินลิตรละ35 บาทพูดง่ายๆคือไม่ราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐก็สามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้แล้วก็ดึงผลประโยชน์ส่วนเกินคือไอ้ตรงนี้ฉันไม่กลัวเลยพี่สันคือทำไมคุณขิงทำไม่ได้ก็เพราะเวลาเขาเอาต้นทุนที่แท้จริงให้ดูไงมันถึงลงไม่ได้ถูกไหมฮะดีไม่ดีดูต้นทุนที่แท้จริงอาจจะขึ้นได้ซ้ำไป
1: ครับก็อันนี้ส่งมาจากการเรตติ้งตกนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเช้าผมก
0: ็
1: ถ้าเรตติ้งไม่ตกจะสั่งไหมเนี่ยก็คิดได
0: ้ก็มันก็ไม่ได้ทำให้เดี๋ยวอยู่ไปคนก็รู้เองว่ามันเงินใครกันแน
1: ่
0: ไอ้ที่ลง
1: แต่ก็โอเคก็สั่งมาก็ทำให้ก็ทำได
0: ้มันเงินใครก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นกระเป๋าซ้ายย้ายเป็นกระเป๋าขวานะคะมันก็เป็นกำไรที่จะต้องส่งคืนให้รัฐนั่นแหละแต่มาใช้ลดค่าน้ำมันเพื่อ

0: ประชาชนมีความสุขก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พักอีกรอบนึงครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับมาคุยต่อครับคุณดันครับ
2: วันนี้เดี๋ยวนะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกคุณเกตกมลหมอเกตนะคะแกพ้นจากการเป็นสวแล้วใช่ไหมคะก
1: ็
2: เ
1: ลยศาลจะตัดสินไปแล้วนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ให้แจงบัญชีทรัพย์สินปรากฏว่าช่วงที่มาเป็นสวเป็นได้สักปีหนึ่งมั้งพี่ไพศาลเขาพาดหัวว่าปปช.เปิดทรัพย์สินคุณหมอเกตกมลเปลี่ยนสมัยนี่ก็เป็นหมอจริงๆนะคะแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยอดีตสว.ทรัพย์สินเนี่ยเขามีทั้งหมด258ล้านมีที่ดิน157ล้านเงินฝาก108แต่ถ้าเทียบกับเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี67เนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง131

0: ไม่ได้บอกรายละเอียดใช่ไหมว่ามีอะไรที่เพิ่มขึ้นมา
1: ก็ยังไม่ได้บอกค่ะ
0: มี
1: บุตรนะคะมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแล้วก็มีคู่สมรสด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องอื่น
1: ค่ะ
0: นี่คุณกรแถลงนำแถลงที่สภานะเรื่องเกี่ยวกับ Data Center เดี๋ยวดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งคุณกรในฐานะ
1: กรจติกาวณิชใช่ไหมคะ
0: คุณกรจติกาวณิชนะ
1: ค่ะ
0: บอกว่าประชาพรรคประชาธิปัตย์กังวลรัฐบาลเปิดช่องให้ต่างชาติทุ่มสร้าง Data Center ในไทยโดยไม่ศึกษาผลดีผลเสียพ่วงสิทธิการเข้าถึงใช้ข้อมูลชี้อาจได้ไม่คุ้มเสียก็จะชงสภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้โดยด่วนบอกว่าสังคมไทยควรตระหนักและรู้ว่าการลงทุนในแบบ Data Center มีผลกระทบคือต้องมีการใช้ทรัพยากรน้ำและกระแสไฟฟ้าจำนวนมากรองรับทำให้บางประเทศต้องมีคำสั่งห้ามหรือสั่งยุติโครงการนี้ชั่วคราวเพื่อพิจารณาถึงความรอบคอบคุ้มค่าและผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจึงทำให้การลงทุนสร้าง Data Center พุ่งเป้ามาที่ไทยเพราะเราเปิดรับโดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ใดๆไม่มีเกณฑ์หรือหลักการประเมินส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบที่ตามมาซ้ำยังไม่มีมาตรการในการควบคุมหรือแม้กระทั่งมาตรการทางภาษีโดยเปิดอ้ารับการลงทุนเพียงด้านเดียวทั้งที่รัฐบาลไทยควรต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาทของต่างชาติเกือบทั้งหมดที่ได้สิทธิพิเศษและเงื่อนไขทาง

0: ิงที่เกือบจะเรียกว่าประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยนั้นถ้าในแง่การว่าจ้างแรงงานหรือบุคลากรเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นหรือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลใน Data Center นี้พรรคประชาธิปัตย์มีความวิตกกังวลมากว่าการที่ไทยจะให้สร้าง Data Center ควรจะมีการเจรจาควบคู่พร้อมเงื่อนไขว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยหรือผู้ประกอบการไทยควรต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลที่สะสมใน Data Center นี้ด้วยพรรคจึงยื่นยัตติด่วนเพื่อขอให้มีการอภิปรายและมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการผลักดันให้สร้าง Data Center ในไทยแม้อาจจะไม่ทันในสมัยประชุมสภานี้แต่เราก็จะทำให้เร็วที่สุดเมื่อเปิดสมัยประชุมหน้า
1: พี่ไพศาลคิดว่ามันจะมีมรรคมีผลอะไรไหมคะเพราะดิฉันคิดว่ารัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นว่าการให้ BOI และการที่มี Data Center มาลงทุนในประเทศไทยอ่ะเป็นความภูมิใจมากแล้วก็เอาตัวเลขไปรวมเป็นเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศที่น่าปลื้มมากโดยที่อีกฝั่งนึงก็จะมีคนที่พูดไม่ต่างจากคุณกรรายการเรานี่ก็พูดดิฉันก็ขี้เกียจจะพูดเหมือนแผ่นเสียงตกล่องอะค่ะดิฉันได้คุยกับคนที่เขาสร้างจริงๆอะพี่พิสาร 20,000 ล้านน่ะเขาบอกเลยว่าคุณอันประเทศได้ 5,000 ล้านอีก 20,000 มาจากอีก 20,000 ออกนอกประเทศหมด 5,000 ล้านนั่นรวมแผ่นดินที่เราขายด้วยนะคะแม้ทั้งคนงานยังต้องเอามาจากจีนเลยอะ
0: คือผม
1: แต่ว่าเราไม่ได้ยินความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลเลย
0: ก็คือทุกรัฐบาลเนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่ามันมีการแย่งกันเข้ามาลงทุนแล้ว Data Center นี่มันก็เป็นไออีกโปรดักต์หนึ่งที่พยายามจะเข้ามาลงทุน
1: เพราะที่อื่นเขามีกฎเกณฑ์อะไรกันมากมาย
0: เราก็สามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์แล้วก็สกัดถ้าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่รับอะไรไม่ได้เพราะว่าเราสกัดปั๊บไอ้ส่วนอื่นมันก็ยังเดินหน้าได้แต่นี่ผมคิดว่าที่รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรก็เพราะว่าอันนี้มันเป็นกระแสการลงทุนหลักที่มันมีตัวเลขมันมีความชัดเจนว่ามันมีการหอบเงินมาลงทุนเท่านั้นเท่านี้จริงเพียงแต่ว่าไอ้เงินที่มาลงเนี่ยคนไทยจะตกหล่นมาถึงคนไทยแค่ไหนประเทศไทยแค่ไหนจะเป็นเรื่องหนึ่ง
1: แต่เปิดออกมาจะเปิดออกมาแล้ว
0: เปิดออกมาแล้วมันก็ใช่มันก็จะมีเรื่องขายที่ดินได้นิคมอุตสาหกรรมก็ได้ขายที่ดินไปกลุ่มธุรกิจที่เขาทำเรื่องนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเขาก็ได้ประโยชน์คนที่สายไฟโดยเพราะพลังงานที่เขาเป็นโรงไฟฟ้าสะอาดเขาก็จะได้ประโยชน์บริษัทที่เขาจะต้องจัดการบริหารเรื่องน้ำเขาก็ได้ประโยชน์มันก็มีธุรกิจอะไรต่างๆที่คนเขาจะได้ประโยชน์กันอยู
1: ่ค่ะอืม
0: แล้วมันก็อยู่ผมก็คิดว่าดูแล้วในภูมิภาคนี้มันก็แย่งๆกันอยู่เหมือนกันนะเวียดนามก็แย่งไทยก็อยากไทยก็พยายามจะดึงมามันตลาดเนี่ยมันยังเป็นของมันยังเป็นของไอ้ตัว Data Center ก็อำนาจต่อรองก็สูงกว่าไม่ใช่อยู่ที่ประเทศที่เขาอยากจะมาตั้งที่อำนาจต่อรองสูงกว่าเขาทุกคนยังแข่งกันยังแย่งเขาอยู
1: ่ Data Center เนี่ยที่ฉันพูดเมื่อกี้นี้แค่เวลาที่เราพูดตัวเลขการลงทุนแล้วมันเป็นเศษเงินที่ตกให้ประเทศไทยอย่างอื่นที่นำเข้าหมดเนี่ยนี่ก็ตัวหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นธุรกิจที่จ้างพนักงานน้อยมากเมื่อเทียบกับความมหึมาของอาคารค่ะพี่ไพศาลและปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องเสียไปเยอะมากนะคะทั้งน้ำทั้งไฟในลาสเวกัสเวอร์จิเนียมีการประท้วงในระดับฐานล่างโดยกลุ่มอาสาสมัครในมณฑลทัคเคอร์ที่ร่วมกันแจกป้ายรณรงค์หน้าบ้าน No Data Center Complex คัดค้านปกป้องในพื้นที่การลุกลามของโครงการรัฐเมนกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ผ่านกฎหมายระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ทั่วทั้งรัฐเป็นการชั่วคราวโดยจะระงับการอนุมัติโครงการศูนย์สร้าง Data Center ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่20เมกะวัตต์ขึ้นไปเป็นระยะเวลาไปจนถึง1พฤศจิกายนปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานกำกับของรัฐมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและประเมินผลกระทบค่ะเวอร์จิเนียเป็นตลาด Data Center ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนการจัดโซนนิ่งสำหรับโครงการ Digital Gate

0: เวย์ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ Data Center ขนาด2ล้านตารางเมตรหลังถูกกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรฟ้องร้องในชุมชนเขาบอกว่ากำลังตระหนักว่านี่ไม่ใช่เงินได้เปล่าแต่มันกระทบมาตรฐานค่าครองชีพและการรับรู้ของผู้คนต่อย่านที่อยู่อาศัยของเขาและที่เวอร์จิเนียมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าอย่างจริงจังก่อนอนุญาตด้วยค่ะนะคะถ้าเราไปดูมีคนพยายามกระตุกเรื่องนี้เยอะค่ะคุณกรยังมาช้ากว่าคอลัมนิสต์หลายๆคนที่พยายามเอาข้อมูลจากต่างประเทศมาให้ดูเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อ2วันที่แล้วก็มีข่าวว่าเหตุใดมอนเทเรย์พาร์คผ่านกฎแบนถาวร Data Center แล้วก็เป็นเมืองต้นแบบแห่งแรกในสหรัฐได้เขาทำอย่างไรเดียนอ่านเรื่องนี้จากประชาชาติ .net นะคะเขาบอกว่าในขณะที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม Data Center เข้ามาลงทุนอย่างมากตัวเลข BOI ปีที่แล้ว36โครงการมูลค่า 728,000 ล้านปีนี้ขอเพิ่มอีก7โครงการ 96,000 ล้านอยากให้ไปทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวในต่างประเทศอย่างเช่นที่มอนเทเรย์พาร์คในแคลิฟอร์เนียที่กำลังเป็นผู้นำในการต่อต้านการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอเมริกาคำถามก็คือเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียสั่งแบนศูนย์ Data Center เป็นการถาวรแห่งแรกของสหรัฐได้อย่างไรคะ
1: ตอนนี้ที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปเขาต่อต้านด้วยต้องหาทางมาลงทางแถบประเทศเศรษฐกิจ

0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนเขาทำของเขาเองเขามี data center เขาเองเขาไม่ต้องไปดึงจากใครมาลง
1: ชาวสหรัฐต่อต้านการสร้าง data center ทั่วประเทศเพราะกังวลเรื่องค่าไฟแพงสิ่งแวดล้อมพังเสียงดังรบกวนมันมีความร้อนด้วยนะคะศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งเนี่ยไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลเพื่อใช้ระบายความร้อนทำให้ประชาชนต้องเจอราคาค่าไฟที่แพงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะข่าวพวกนี้เยอะมากเลยพี่เอกสารเยอะจริงๆ

0: แต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่มันจะตามมาเลยค่ะ
1: ก็ยังมีกระแสที่ท้วงติงอยู่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถ
0: เราไม่ได้ยินคำตอบจากรัฐบาลจากรัฐบาลก็จะเป็นความภูมิใจซะมากกว่าค่ะ
1: ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางอะไรได
0: ้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: พียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับ
4: ค่ะ
3: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแล้วนะฮะที่เขาใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติสร้างเสริมสันติสุขตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนน306/141เสียงส่งกฎหมายเดินหน้าตามขั้น

0: ตอนรัฐธรรมนูญโดยผู้สนับสนุนมองว่าแม้กฎหมายยังไม่สมบูรณ์แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนะฮะก็มีมติให้ผ่านไปด้วยคะแนน306ต่อ141เสียงงดออกเสียง2เสียง2เสียงนี้ที่งดออกเสียงก็คงจะเป็นประธานรอง
1: ประธานกับรอง
0: ครับในระหว่างการอภิปรายสสใหม่ถอดด้ามเลยนะคุณจักรภพเพ็ญแขจากพรรคเพื่อไทยอภิปรายเป็นครั้งแรกในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแทนคุณประเสริฐจันทราลวงทองบอกว่าแม้ร่างกฎหมายจะไม่ใช่ฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศควรเดินหน้าเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมายาวนานย้ำว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้แตกต่างจากอดีตเพราะเป็นกฎหมายที่เกิดจากรัฐสภาภายใต้รัฐบาลพลเรือนไม่ใช่ผลจากการยึดอำนาจแล้วบอกว่าจากประสบการณ์การต่อสู้ทางการเมืองและการลี้ภัยในต่างประเทศทำให้เห็นผลกระทบของความขัดแย้งที่ตกค้างมายาวนานทั้งต่อผู้สูญเสียครอบครัวและผู้ที่ยังได้รับผลกระทบก็เปรียบเทียบว่าประเทศไทยอาจไม่สามารถพาทุกคนก้าวไปพร้อมกันได้ในเวลานี้แต่จำเป็นต้องสร้างเรือเพื่อพาคนไปให้ได้มากที่สุดก่อนย้อนกลับมารับผู้ที่ยังตกค้างในภายหลังทางด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าพรรคสนับสนุนหลักการของกฎหมายเพราะต้องการให้เกิดการเริ่มต้นใหม่และสร้างสันติสุขให้สังคมแต่เห็นว่าควรทบทวนแก้ไขแต่เห็นว่าควรทบทวนแก้ไขของวุฒิสภาใน2ประเด็นได้แก่การปรับโอกาสให้เยาวชนในคดีมาตรา112เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและการเพิ่มความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไว้ในบทบัญญัติท้ายกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงและปัญหาตามมาได้พันธุ์เอกทวีสอดส่องและหัวหน้าพรรคประชาชาติก็บอกเห็นว่าการเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอาจถูกตีความครอบคลุมถึงคดีหัวเลือดสวจึงเสนอให้ตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อป้องกันความคลุมเครือของกฎหมายส่วนนายนิกรจำนงพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงว่าการแก้ไขของวุฒิสภาไม่ได้มีเจตนานิรโทษกรรมคดีหัวสวแต่เป็นการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะและก่อนหน้านี้นายพนิษฐ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนก็อภิปรายคัดค้านการแก้ไขของวุฒิสภาโดยเห็นว่าการตัดโอกาสเยาวชนในคดีมาตรา112ออกจากกลไกบำบัดฟื้นฟูจะทำให้กฎหมายกลายเป็นการนิรโทษกรรมแบบ2มาตรฐานนะอันนี้ก็โอเคก็รอนำขึ้นกราบบังคมทูลนะเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแล้วก็จะได้ไปดำเนินการตามบทบัญญัติไปนะเห็นว่าจะมีผู้ที่ได้รับอานิสงส์นิรโทษกรรมในความผิดคดีการเมืองเนี่ยยกเว้นมาตรา112เนี่ยทั้งหมดประมาณสัก 6,000 คนนะ
1: พี่สารเห็นด้วยไหมคะ
0: เห็นด้วยกับอะไร
1: กับที่ยกเลิกไปดิฉันนี่เห็นด้วยอย่างมากเลย
0: เห็นด้วยอยู่แล้วคดีการ
1: ดิฉันเห็นด้วยอย่างมากเลยมันเป็นความทุกข์ระทมมากและที่ดิฉันเห็นด้วยอย่างหนึ่งก็คือจุดยืนในใจท่านก็เปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะไม่รู้ว่าบางทีนะพี่ไพศาลไปขึ้นศาลเนี่ยจำเลยนี่ไม่มองหน้ากันเลยเพราะมันเปลี่ยนสีไปหมดแล้วค่ะ
0: จำเลยที่เคยอยู่สีเดียวกันแท้ๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่อ่ะทนายต่างคนต่างแยกทนายจากเดิมใช้ทนายกลุ่มใช้ทนายของของอะไรนะของส่วนรวมอ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้แยกต่างคนต่างมีทนายของตัวเองเอาตัวรอดกันเฉพาะตัวกันไปก่อน
1: แยกก็เพราะว่าเห็นตัวอย่างไงบางทีทนายยืนยันให้ปฏิเสธอยู่นั่นแหละก็เห็นหลัดเลยคือถ้ายอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับมันเสียจุดยืนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นต้องปฏิเสธว่าเราไม่ทนายบอกอย่ายอมรับนะทุกคนปฏิเสธติดคุกหมดเลยพี่ไพศาลจะทำยังไงล่ะก็ต้องกระโดดเปลี่ยนทนายจ้างทนายเองสิฮะบางคนที่รอดก็เพราะว่าตายเป็นตายเปลี่ยนทนายเลยเสียเงิน

0: ก็เพราะฉะนั้นก็จบๆไปก็ดีค่ะค่ะ
1: เอ๊ะมันมีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมดูนิดนึงเห็นแล้วตกใจเลยโบอิง737ขาดการติดต่อของสายการบินอะไรเนี่ยนะปากีสถานช็อกเครื่องบินขนส่งโบอิง737ขาดการติดต่อปักหัวดิ่งมาสมุทรหายสาบสูญ
0: เมื่อไหร่ฮะ
1: วันนี้
0: 737อีกแล้ว
1: 9สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานท่าอากาศยานปากีสถานเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิง737ซึ่งจดทะเบียนในปากีสถานพร้อมลูกเรือ5คนได้ขาดการติดต่อกับหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่นักบินได้แจ้งรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองการาจีเบื้องต้นจากบริการติดตามเที่ยวบินไฟล์เรดาร์24ระบุว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าดัดแปลงอายุการใช้งาน27ปีซึ่งดำเนินงานโดยสายการบิน K2 Airways เดินทางจากเมืองชาจาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจประสบอุบัติเหตุตกทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองการาจีหลังจากมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับสูงอย่างกระทันหันหลายครั้งก่อนที่เครื่องจะปักหัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งในขณะนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมมือกันเปิดฉากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลที่ระบุพิกัดของเครื่องบินที่สูญหายแต่ด้านสายการบิน K2 Airways ก็แถลงการทันทีว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานการบินพลเรือนปากีสถานและหน่วยงานรัฐบาลเครื่องบินลำดังกล่าวได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมทางจราจรทางอากาศในพื้นที่ได้พยายามช่วยนำทางให้แก่เครื่องบินลำดังกล่าวแต่ในอีก3นาทีต่อมาระบบเรดาร์กลับแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลดระดับเพดานลงอย่างรวดเร็วและสัญญาณการติดต่อได้ขาดหายไปจุดที่การติดต่อขาดหายไปนั้นอยู่ระหว่างเมืองการาจีไปทางทิศตะวันตกราว2

0: ค่ะ
1: เพราะกาลาจีมันก็เป็นเมืองติดทะเลอยู่แล้วอือ
0: ฮึ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นแต่ว่าก็ไม่มีตัวบุคคลเพราะว่าเป็นขนส่งสินค้า
1: ใช่มีลูกเรือแค่5คน
0: โอเค
1: เครื่องมีลูกเรือแค่5คน
0: ค่ะค่ะ
1: อือ
0: กลับมาดูเรื่องอื่นๆเพิ่มนะคะพี่ไพศาลเรื่องคุณเท้งณัฐพงษ์เราพูดมาหลายวันแล้วเรื่องของกัญชาเนี่ยว่าจัดการกันสักทีวันนี้นะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณเท้งเนี่ยไม่รู้ว่าแถลงเรื่องนี้เพราะว่าต้องการให้เรตติ้งเพิ่มแบบไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเพราะเรตติ้งตกกันหมดอะคะ
1: ไม่รู้ใจได้ไม่รู้ใจได้ไม่สามารถไปตอบแทน
0: เรตติ้งตกหมดทุกคนจะทำยังไงให้เรตติ้งเพิ่มวันนี้เขาแถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะคะคงอยากจะตัดคำว่าเงาไปจากชีวิตนะถึงปัญหากัญชาและยาเสพติดบอกวันนี้ประเทศไทยกำลังกลายเป็นฮับส่งออกของกัญชาโลกอันนี้จริงตั้งแต่เราประกาศว่าเราจะทำกัญชาเพื่ออะไรนะฮะเป็นยาเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นด้วยสัญชาการ
1: กัญชาเพื่อสุขภาพ
0: ทางการแพทย
1: ์กัญชาทางการ
0: กัญชาทางการแพทย์และไม่เห็นด้วยกับสันทนาการปรากฏหลังจากนั้นนี่ไม่เห็นยาสักขวดเลยเห็นร้านกัญชาทั่วบ้านทั่วเมืองจนทุกวันนี้กลายเป็นถูกมองว่าเป็นฮับเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดจากที่มีการสกัดจับการขนยาเสพติดและกัญชาจากประเทศไทยไปประเทศปลายทางในหลายกรณีและแกก็ยกตัวอย่างมาหมดเลยนะตัวเลขจากกรมศุลมา 3,000 คดี 300,000 กิโลมูลค่า 4,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรแกยกมาอย่างที่ก็เป็นความจริงทั้งหมดแหละไอ้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันหลังปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดผู้ป่วยจิตเวชปี66เราเริ่มปี65นะคะปี66กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายเพิ่มขึ้น3เท่าตัวอันนี้จริงหมอหลายท่าน

0: ก็ออกมาบอกว่าจะตายอยู่แล้วรักษาพวกจิตเวชเนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดว่าการปลดล็อกกัญชาแล้วไม่มีกฎหมายเข้าไปกำกับดูแลที่ดีพอทั้งผู้ซื้อจะเป็นใครการออกใบอนุญาตต่างๆยังเป็นประเด็นทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายในประเทศไทยในปัจจุบันพรรคประชาชนไม่ได้คัดค้านเรื่องกัญชาทางการแพทย์เดียนก็ไม่คัดค้านนะพี่ไพศาลพวกกัญชาทางการแพทย์ไม่ต้องบอกว่าเลยคุณจะไปหยอดใต้ลิ้นจอดจมูกจอดอะไรเรียนไม่ว่าเลยแต่การมีกฎหมายบังคับควบคุมที่เข้มงวดและดีพอเป็นสิ่งที่คุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยคุณเทงเขาใช้คำว่าละเลยใน4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่65ถึง69ทั้งนี้ในส่วนของกฎหมายกำกับดูแลในฝั่งของผู้เสพไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่ซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่แม้กระทั่งหวยเนี่ยยังมีกฎหมายกำกับเลยแต่กัญชาไม่มีนะคะเป็นโทษที่เบามากนี่คือช่องว่างกฎหมายที่ไม่สามารถจำกัดฝั่งผู้เสพได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของผู้ผลิตก็เหมือนกันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องไปถึงรัฐบาลระยะสั้นคือนายกต้องลงไปกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานความมั่นคงหรือกรมศุลไม่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เสื่อมเสียไปมากกว่านี้แล้วก็ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยภูมิใจไทยจะเกียร์ว่างทำให้ปัญหาลุกลามพรรคประชาชนพร้อมเดินหน้าพิจารณากฎหมายนี้อย่างเข้มข้นเพื่อให้มีการกำกับดูแลการผลิตและการใช้กัญชาในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: ทำสักทีเถอะทำเสียทีเถอะนะคะ
1: แล้วข่าวนี้เป็นเรื่องน่ายินดีหรือว่าจะรู้สึกเสียหน้าบ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบนะ
0: เรื่องอะไรคะ
1: รัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้ประกาศยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญด้วยการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจจับกัญชาที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่กรมศุลกากรไทย
0: อย่าไปรับค่ะเราไม่ใช่ประเทศผู้รับค่ะเราเป็นประเทศผู้ให้
1: เพื่อนำไปใช้สกัดกั้นการลักลอบส่งออกตั้งแต่ต้นทางแม้ในแง่หนึ่งของความร่วมมือนี้จะดูเป็นเรื่องการปราบปรามร่วมกันระหว่างประเทศ
0: แ
1: ต่ในอีกมิติหนึ่งกับถูกนักวิเคราะห์ตั้งคำถามครั้งสำคัญว่าเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวของประเทศไทยที่ไม่สามารถควบคุมดูแลและจำกัดการแพร่กระจายของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรได้จนทำให้กลายเป็นภาระของประเทศปลายทางซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ประเทศไทยยังติดกับดักนโยบายที่ประกาศให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดและเน้นย้ำให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์แต่ในทางปฏิบัติกับสวนทางกับหลักเกณฑ์และการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมอย่างสิ้นเชิงความล้มเหลวในการควบคุมในประเทศสะท้อนชัดเจนจากผลงานการตรวจค้นและจับกุมตามท่าอากาศยานนานาชาติของไทยที่มีรายงานการจับกุมอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติรัสเซียขณะพยายามซุกซ่อนช่อดอกกัญชาและยางกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม17กิโลกรัมฮะจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนอกจากนี้ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวก็คือวันที่7กรกฎาคมเนี่ยเจ้าที่ยังสามารถจับกุมผู้โดยสารหญิงสัญชาติเบลเยียมที่พยายามลักลอบนำกระเป๋าเดินทางบรรจุช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม31กิโลกรัมโดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ได้รับการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งสองคนพร้อมตั้งข้อหาหลักฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องพยายามส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท5ออกนอกราชอาณาจักรความผิดตามพรบศุลกากรและความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมพุทธศักราช2568นะ
0: โทษเป็นยังไงครับพี่วิสารเสียค่าปรับแค่ 30,000 ต่อกิโลมันไม่ได้ติดคุกนะพี่วิสาร
1: กรมศุลกากรก็มีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดในเกณฑ์ขั้นเด็ดขาดโดยของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดจะถูกสั่งยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินและผู้กระทำผิดต้องระวางโทษเสียค่าปรับในอัตรากิโลละ 30,000
0: มันไม่ติดคุกเอาออกไปได้ก็คุ้ม
1: อันนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้สหราชอาณาจักรต้องตัด

0: ใจส่งมอบเครื่องมือสนับสนุนการตรวจจับกัญชามายังประเทศไทยครั้งนี้มีที่มาจากความพยายามในการเรียกร้องและขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยมาแล้วหลายครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อปี67

0: ในสหราชอาณาจักรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น10เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี65โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด605คนซึ่งในจำนวนนี้มีถึง460คนที่มีประวัติการเดินทางเริ่มต้นมาจากประเทศไทย
1: และปี68เพียงแค่7เดือนทางอังกฤษจับกลุ่มผู้ลักลอบขนกัญชาได้เพิ่มอีก540คน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: สวัสดีค่ะช่วงมหานครรอบชิดนะคะวันนี้ก็อยู่กับดีเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจด้งจามอนกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเลยรับสัญญาจากคลื่น95ไปนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรบ้าง นะคะก็สามารถทักทายคุยกันเข้ามาได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95ตอนนี้อยู่กับเรา80กว่าท่านแล้วนะคะคุณยายอ๋อสวัสดีนะคะคุณอเกจากพะเยาคุณมีหมีมี่นะคะคุณจุ๊บแจงคุณอัตชัยคุณสุนิสาคุณพรศิลป์คุณไตรรัตน์นะคะคุณชีวิตต้องทนนะคะคุณโจระยองบอกว่าที่มีข่าวที่บอกว่าคนขับรถไปส่งลูกใช่ไหมต้องลงทะเบียนต้องเช็คว่าต้องให้บอกว่าขับรถยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณโจก็บอกว่าขับรถหรูอาจจะติดไฟแนนซ์อยู่ก็ได้ก็เป็นไปได้นะคุณอเนกบอกว่าดอนเมืองในฝนตกหนักลมแรงแล้วคุณลำดวนคุณธนากรคุณนันคุณสงวนศรีคุณมานพคุณมณีคุณดารุณีพี่ดงมาแล้วบอกพี่ดงหายไปไหน
4: มาแล้วคร
3: ับ คุณรัชนิกรนะคะ
5: ค
3: ุ
5: ณ
3: จอ
5: มดูฝนตกก็หรอ
3: คุณพิเชษต้องดูให้ดูให้แห้งเนาะคุณสอนคุณวารินนะคุณวัฒนศักดิ์ค่ะอ่ะคุณลุงต่อยคุณจรัสนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันเลยค่ะ
4: คร
3: ับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: วันนี้เขามีการบุกทลายโรงงานน้ำส้มเถื่อน
5: อ
3: ่ะแล้วเราเห็นเขาวางโชว์อ่ะพี่ก็โอ้โห
5: มันเคยซื้อไหม
3: เหมือนนี่ที่ในตลาดเลยอ่ะก็เคยคิดเหมือนกันขวดมันเริ่มเทิมนะมันไม่แพงเลยแล้วมันมีเกล็ดส้ม
5: มีเกล็ดอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ไม่มีเกล็ดแบบนี้ด้วยเหมือนเป๊ะเลยเดี๋ยว
5: ไม่รู้ว่าร้านที่เราซื้อไปรับมาจากพวกอย่างนี้หรือเปล่า
3: ก็คือว่าเขารับมานะจากจีนเข้ามาแล้วก็มันไม่ได้ผ่านการศุลกากรอะไรพวกนี้แหละนะคะวันนี้ทางตำรวจนะคะเขาไปทลายเขาเรียกตำรวจกองกับการ2กองบังคับการกองปราบปรามเนี่ยนะคะก็ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีบริษัทหนึ่งอยู่ในซอยอ่อนนุชนะคะเป็น
5: แถวบ้านน่าจะด้วย
3: เหรอน่าจะลักลอบนำเข้าสินค้าคือเกล็ดส้มกระป๋องที่เป็นแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศโดยนำเข้ามาจากจีนไม่ได้มีการขออนุญาตแล้วก็ไม่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องเลยสินค้าเนี่ยนะคะเป็นสินค้าจำเป็นนะจะต้องมีการขออนุญาตจากอย.ให้ถูกต้องก่อนเข้ามาใช่ไห
5: ม
3: ตำรวจก็เลยวันนี้ก็เลยเข้าไปที่บริษัทนี้เนี่ยก็ไปพบว่ามีการเก็บซุกซ่อนเกล็ดส้มกระป๋องโดยไม่ได้มีการขออนุญาตนำเข้าสินค้ามาโดยถูกต้องนะคะก็เลยเก็บเอาไว้เป็นเก็บไว้เป็นหลักฐานนะยึดไปตำรวจก็เลยไปดูเนี่ยนะคะต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปค้นพบมีสินค้าประเภทเกล็ดส้มกระป๋องซุกซ่อนอยู่ถึง112ลังนะคะบรรจุลังละ6กระป๋องรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักแต่ละกระป๋องเนี่ยประมาณ3กิโลกรัมน้ำหนักรวมทั้งหมด 2,016 กิโลกรัมเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศนะคะก็เขาบอกว่าเป็นเอาไว้เป็น

0: น้ำผลไม้บรรจุขวดขนาดต่างๆเลยเขาก็เห็นเขาก็มีการทำเลยนะเออต่อมาเนี่ยก็มีนางสาวลำไพบอกว่าเป็นกรรมการของบริษัทเนี่ยก็เข้ามาชี้แจงแล้วก็ยอมรับนะว่านำเกล็ดส้มเนี่ยที่ตำรวจยึดมาไว้เนี่ยทำการผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อขายจริงนะคะแล้วก็จะทำในเวลากลางคืนนะเพื่อขายกลางวันตามออเดอร์ที่ได้รับเอาไว้นะคะยอมแล้วว่าไม่สามารถเอานำเอกสารเพื่อพิสูจน์ว่าเออเนี่ยเกล็ดส้มกระป๋องเนี่ยผ่านพิธีการทางศุลกากรหรือว่าอย.ไม่มีเลยก็เลยรับโทษไปนะเออก็มีโทษคือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของนะคะแต่มันนี่ไงแต่มันมีนะเมื่อกี้พี่เห็นเป็นขวดๆเนี่ยเห็นชัดเลยว่าที่เราเคยเห็นตามขายตามตลาด
1: ใช่ก็เป็นขวด
0: แล้วก็มีเกล็ด
1: เนาะมีเกล็ด
0: ไม่กล้ากินเลยเนี่ยคือตอนนี้เวลาจะกินอะไรเนี่ยเวลาเอ้ยแต่จริงๆมันขวดใหญ่เนาะมันร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นอุ้ยมีเกล็ดมันมีส้มด้วยนะมีเนื้อส้มด้วยนะ
1: เดี๋ยวผมไปถามตรงข้ามบ้านเยื้องๆบ้านผมเขาทำไม่รู้ว่าเขา
0: ทำเหรอทำเวลากลางคืนป่ะ
1: ในร้านเขาเห็นมีคนมารับเป็นกล่องโฟมไป
0: เออ ทำแบบนี้หรือเปล่า
1: ไม่แต่ที่แถวบ้านผมเขาเป็นคนสะอาดแต่เพียงแต่ว่าน
0: ี่เขาไม่ได้สกปรกนะแต่ว่าของนี่มันไม่ได้บ่งบอกว่าสกปรกเลยเขาแต่ก็บอกว่าของที่มาเนี่ยมันไม่ผ่านเนี่ยมันถูก
1: ส้มอะไร
0: มันตรวจเออมันถูก
1: มันผสมอะไรมาบ้าง
0: ใช่มันใช่ของจริงหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยเนี่ยแต่มันก็เป็นเกล็ดเน
1: า
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวไปถามก่อนว่าแล้วของพี่นี่รับมาจากไหน
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: เอ้าดอนเมืองฟ้าร่วมมากเลยวันนี้ตอนนี้ท่วมครึ่งล้อแล้ว
1: โอ้โหฟ้ารั่วเลยเหรอแสดงว่าไปตกโซนทางนู้นนะทางเหนือนะ
0: เออ
1: นะครับอ่ะท้องออฟเดอะทาวน์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ดูยังพี่ช้างหมอนโดเรมอนกับที่นอนสีชมพู
0: ดูไม่ทัน
1: ดูไม่ทันเหรอ
0: ดูคือดูไม่
1: เดี๋ยวผมเปิดคลิปไปดู
0: ยังมีอยู่เหรอยังมีอยู่เหรอโอ้โหไม่ระวังจะโดนเดี๋ยวจะไปแจ้ง
1: เออโอ้โหเขาบอก77ล้านวิว
0: มะคนไทยมีกี่คนดง
1: 70
0: เออแล้วดูมากกว่าไหมเนี่ย
1: 1คนดูเกิน1ครั้ง
0: เออ
1: เป็นคลิปไวรัลนะครับที่ภรรยาหลวงถือมือถือเข้าไปในห้องของสามีของบ้านตัวเองแหละปรากฏว่าสามีนอนเปลือยเปล่าแก้ผ้าอยู่กับภรรยาน้อยกับผู้หญิงคนอื่นเมียหลวงก็อัดไว้นะครับฉันมีทะเบียนสมรสแกเป็นใครแกมานอนในห้องฉันได้ยังไงแกมานอนกับสามีฉันได้ยังไงแล้วทั้งคู่ก็กอดกันกอดกันคือถ้าเราดูในโซเชียลเขาจะไม่เบลอแต่ถ้าเราดูตามสื่อทีวีเขาจะต้องเบลอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูในโซเชียลเราก็เลยเห็นว่าเขาเนี่ยกอดกันโดยที่ไม่ใส่เนื้อไม่ใส่เสื้อผ้าเลย
0: เนื้อต่อเนื้ออะไรอย่าง
1: เงี้ยเนื้อแนบเนื้อเลย
0: นะครับ
1: เออนะก็ล่าสุดนะครับวันนี้ภรรยาหลวงคนที่มาออกรายการโหนกระแสนะครับสื่อก็ไปรอข้างล่างกันนะฮะไปรอเพื่อที่จะสัมภาษณ์นะก็ไปฟังเรื่องราวนะครับเธอบอกว่าเธอจะไม่กลับไปคบหากับฝ่ายชายอีกแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะโกรธถึงขนาดเอาฝากระติกสีเขียวอะเอาฝากระติกฟาดสามีเข้าไปเต็มนะฮะก็เธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นแล้วล่ะทำไมมีรองเท้าผู้หญิงอยู่หน้าห้องไม่ใช่รองเท้าฉันนี่เออก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายทำใจไว้แล้วว่าสงสัยเปิดเข้าไปต้องเจอแน่แล้วก็เจอจริงๆนะครับเออเจอจริงๆเธอบอกให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วนะผู้ชายเนี่ยเป็นคนเจ้าชู
0: ้
1: นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยอมกลับไปเพราะว่ารักเขาเห็นหน้าลูกก็ทำใจไม่ได้ที่จะไม่มีพ่อนะฮะแต่ครั้งนี้เธอยืนยันว่าเธอจะไม่กลับไปแล้วขอแค่ลูกเนี่ยมาอยู่กับเธอก็พอเออนะครับส่วนฝ่ายชายวันนี้โฟนอินเข้ามาในรายการนะครับฝ่ายชายบอกว่าที่พาผู้หญิงคนนี้

ก็กลัวจะกลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุกลัวรถจะล้มนะฮะก็เลยไปบอกน้องผู้หญิงคนนี้นะครับบอกว่าขี่ตามพี่ไปส่งพี่ที่บ้านหน่อย เดี๋ยวเกิดรถพี่ล้มไปแล้วเดี๋ยวพี่กลับบ้านไม่ถูกอีน้องนี่ก็ขี่ตามกันมาพอมาถึงบ้านนะครับก็เข้ามาส่งพี่ถึงเตียงแล้วมันก็เลยเถิดกันไปตามอารมณ์หญิงและชายที่กำลังเมาช้างหัวเราะช้างหัวรู้ดีช้างรู้ดีอ่ะก็สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับผิดนะครับเขายอมรับผิดนะฮะขอโทษกับเหตุการณ์

0: โอ้โห
1: ด่าเพื่อน
0: เจ้าช
1: ู้
0: ซะขนาดนั้น
1: เออเอาส่วนคนที่เป็นชู้โฟนอินมาเหมือนกันครับขอเรียกว่าคุณ A แล้วกันนะเดี๋ยวคนชื่อ A บอกทำไมต้องชื่อ A เอาชื่ออะไรดีเอาชื
0: ่
1: อชื่อหูฟังแล้วกันไม่คงไม่มีใครชื่อหูฟังน้องหูฟังน้องหูฟังที่เป็นหญิงสาวในคลิปเนี่ยนะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็อย่างที่พี่เขาเล่าแหละไปดื่มเบียร์ด้วยกันนะฮะตอนเช้าก็ออกกะดึกมาเขาบอกตำแหน่งเขาเนี่ยสูงกว่านะในโรงงานเนี่ยตำแหน่งใหญ่กว่านายบอลเนี่ยมาจีบนะฮะฝ่ายชายเนี่ยมาจีบแล้วบอกว่าโสดไม่มีเมียแยกกันอยู่ไปแล้วก็คุยกันมาแบบ1เดือนที่มันถูกคอก็เลยไปดื่มกันแล้วมันสนิทกันต่างคนต่างเมานะครับมันก็เลยเถิดก็เขาไม่มีเมียนี่ก็เขาบอกเขาไม่มีเมียเออนะครับทีพอถามน้องหูฟังว่าอ้าวแล้วไม่เห็นภาพน้องแบมอยู่ในห้องเหรอมีเข้าไปในห้องน่ะเขาบอกว่าตอนนั้นมันเมาไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเห็นเตียงสีชมพูอย่างเดียวเตียงคือสวรรค์ตอนนั้น
0: ผ้าปูที่นอนก็ไม่มี
1: ผ้าปูที่นอนไม่ใช่ใช่ไหมใช้เป็นฟูกสีชมพูพี่ดูละเอียดนะเนี่ย
0: พี่ไม่เห็นอย่างอื่นพี่เห็นแต่ที่เขาเป็นไวรัลกันแล้วไง
1: พี่ได้ดูละเอียดนะ
0: ก็เป็นไวรัลกันแล้วไงว่าไอ้ภาพโบติไอ้แต่โดเรมอนเหรอแต่โดเรมอนไอ้เลยฝากระติกแค่นั่นแหละอย่างอื่นพี่ไม่เห็น
1: สุดท้ายน้องหูฟังบอกเดี๋ยวจะฟ้องเมียหลวงที่เอาคลิปไปเผยแพร่ทำให้เธอเสื่อมเสีย
0: เป็นการประจาน นะเพราะว่าโดนเห็นหมดแล้วเนื้อแนบเนื้อน่ะ
1: เขาในเน็ตนี่พอน้องหูฟังเขาพลิกตัวนะมือเขาไม่ได้ปิดนะ
0: โอ้
1: เห็นหมดเลยนะฮะเรือนร่าง
0: โอ้ท่านสามพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนจะไปหาดู
1: อุ้ยเขาดูกันหมดแล้วผมว่าเขาดูก่อนผมอีกเหรอผมเพิ่งมาดูเมื่อเช้านี่เองนะฮะเขาบอกมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่ฮะเรื่องชาวบ้านทีมงานของเราครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะคะโอ้โหเหตุสลดเลยอะโด้เอ้ย
1: ครับผม
0: คุณตาวัย70เนี่ยขับรถมองไม่เห็นเด็กอะถอยมาทับมาเหยียบเด็กอ่ะอายุ1ขวบ4เดือนคือต้องบอกเลยว่าใครมีลูกเนี่ยอย่าปล่อยให้เล่นอยู่คนเดียวกลางถนนหรือว่าอะไรว่าอะไรเงี้ยนะ
1: เด็กเขาต่ำกว่ารถบางทีมองไม่เห็นหรอก
0: นั่นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ชลบุรีค่ะที่ซอยคุ้มตาจันบ้านหนองขามตำบลหนองค้ออำเภอศรีราชานะคะก็มีรถยนต์ที่คุณตาวัย70เนี่ยคุณตานิมิตนะคะก็อยู่ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะแสดงตัวเป็นคนขับนะที่ใกล้กันเนี่ยก็ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้เด็กหญิง1คนอายุ1ปี4เดือนทราบต่อมาว่าเด็กคนนี้นั่งเล่นอยู่ก่อนถูกรถกระบะขับเลี้ยวมาทับเด็กอาการสาหัสไม่มีชีพจรอาการสาหัสไม่มีชีพจรเลยกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายนะคะผู้บาดเจ็บแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปสอบถามกุตตาวัย70ที่เป็นคนขับรถกระบะเนี่ยบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเด็กหญิงนั่งอยู่บนรถเด็กเล่นระหว่างนั้นตัวเองก็เดี๋ยวขับรถเข้ามาใกล้ต้นมะพร้าวซึ่งเด็กหญิงนั่งอยู่บนรถเด็กเล่นแต่ยอมรับว่ามองไม่เห็นเด็กก็เลยถอยหลังแล้วก็ล้อรถไปเหยียบทับเด็กระหว่างนั้นตัวเองก็รู้สึกนะว่าล้อรถเนี่ยไปเหยียบทับอะไรบางอย่างก็เลยจอดลงไปดูก็เห็นว่าขับรถไปเหยียบทับเด็กที่นั่งอยู่บนรถเด็กเล่นนะคะตอนนี้ตำรวจก็เลยไปบันทึกสถานที่เกิดเหตุว่าเป็นหลักฐานนะคะเพื่อจะสอบปากคำแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้เด็กอาการเป็นเขายังไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตนะก็น่าจะบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนั้นน่ะที่กู้ภัยไปเนี่ยไม่มีชีพจรแล้วแต่ขอให้ปลอดภัยค่ะ
1: เนาะคือรถรุ่นใหม่ๆบางทีมันมีกล้องก็ยังดีเวลาถอยใช่ไหมมันมีจอให้ดูข้างหลัง
0: ดูรถก็สภาพเนี้ย
1: แต่เป็นรถรุ่นก่อนๆแหละก็ต้องกระจกข้างหันไปมอง
0: แต่นี่น่าจะถอยไม่แรงมากเพราะเดี๋ยวดูสภาพของรถเด็กเล่นก็ยังคงจะเจอ
1: จะขวบเลยพี่ตัวน้อยเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยคงไม่ได้ทับแบบเหยียบ
1: ไม่ไอ้นี่ต้องแตก
0: ใช่ต้องแตกก็ขอภาวนาให้ปลอดภัยค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ส่วนที่พัทยานะครับคุณลุง72นะวันนี้ออกมารับผิดนะครับขับรถฝ่าไม้กั้นอีกนะครับพี่กวย
0: รถไฟหรอ
1: รถไฟนะครับทีนี้ตำรวจอยู่ไหนพอดีตำรวจปรับเลยจับทันทีเลยนะฮะก็คุณลุงเนี่ยนะฮะไปพบกับตำรวจที่สภ.บางละมุงยอมรับผิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยประมาทนะฮะจากกรณีที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับนะมันมีรถกระบะนะครับโตโยต้าไฮลักซ์ยกสูงนะครับไปขวางทางรถไฟอยู่ ไม้กั้นก็ลงมาแล้วนะฮะเขาพาดอยู่บนหลังคาของรถกระบะคันนี้แหละนะครับก็เลยทำให้ขบวนรถไฟที่บรรทุกน้ำมันเนี่ยนะฮะโอ้โหเบรกแบบเอียดนะฮะล่าสุดเจ้าของรถครับอายุ72คุณลุงครับเดินทางเข้านะมอบตัวนะครับที่สภ.บางละมุงนะยอมรับว่าเป็นความประมาทของตัวเองจะรีบคิดว่าพ้นไอ้คำเนี้ย คิดว่าพ้นนะฮะก็นะยอมรับผิดนะครับก็มาเสียค่าปรับนะฮะ เรื่องของกฎหมายก็โดนปรับไป500คือเงินปรับเนี่ยผมว่ามันไม่เยอะหรอกแต่ว่าชีวิตคุณเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นนะรถไฟบางทีผมเคยจับเวลานานสุด4นาทีกว่าถ้าไวสุดก็นาทีกว่าที่เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่เกิน5นาทีนะฮะรอดีกว่า
0: ค่ะ
1: เนาะจะได้ใช้ชีวิตกันไปยาวๆนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อ้าวที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาไปเจอว่ามีสุนัขเนี่ยติดเชื้อพิษสุนัขบ้านะคะเขาก็เลยออกประกาศทางจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะคะก็เลยออกประกาศนะคะเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของพิษสุนัขบ้านะคะรัศมีที่เขามีไปพบเป็นโรคพิษสุนัขบ้านี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามีสุนัขต้องสงสัยเนี่ยเป็นเพศผู้สีขาวไม่ทราบอายุและไม่มีเจ้าของด้วยเข้าไปอยู่ในพื้นที่หมู่7แล้วก็หมู่9ของตำบลคูบางหลวงนะคะโดยสุนัขตัวนี้เนี่ยมีอาการดุร้ายไล่กัดสุนัขของชาวบ้าน7ตัวแล้วก็กัดประชาชนไปด้วย2ตัวเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็เลยใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อจับตัวแล้วก็นำไปดูกักดูอาการไว้ที่อบต.คูบางหลวงนะคะจนตอนนี้เนี่ยสุนัขเนี่ยตายแล้วนะคะทางปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วก็เลยดำเนินการตัดส่วนหัวของสุนัขตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า นะคะก็ได้รับแจ้งยืนยันว่าสุนัขตัวนี้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจึงถือได้ว่าตอนนี้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคระบาดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์นะคะที่สามารถติดต่อสู่คนแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยได้นะคะก็เลยประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้านะคะโดยครอบคลุมรัศมีการเกิดโรคได้แก่หมู่7ตำบลคูบางหลวงหมู่3ตำบลละแหงอำเภอลาดหลุมแก้วหมู่8ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกรวมถึงหมู่6ตำบลบางหลวงและหมู่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีโดยผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5สิงหาคมนะคะเขาก็เลยประกาศในเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็คงจะต้องไปฉีดวัคซีนในจุดเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสุนัขตัวอื่นด้วยนะเพื่อเป็นการควบคุมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยในเขตที่เขามีการประกาศนะคะแจ้งเตือนประชาชนว่าให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดโดยเด็ดขาดเลยค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: มหานครรอบทิศอันดับ5
11: พี่กวยสายกลับบ้านเจอฝนแน่พี่โจรายองเนี่ยบอกว่าเรียบด่วนลาดพร้าวฝนหนักลมแรง
12: ว้ายโดนแน
11: ่ๆเออถ้าไปทางลาดพร้าวแสดงว่าเริ่มเข้ามาดีละ
12: ออ
11: พี่แต๋วลงกล้าสวัสดีนะครับพี่สุนทรสวัสดีครับพี่เมซอนบอกเสียงหัวล้อเสียดงนั้นได้ใจจริงๆไอ้ข่าวคลิปเมื่อกี้ภาพมันติดตาพี่ภาพมันติดตา
12: ดีแล้วที่เราไม่ดูเราไม่ดีแล้วที่เราไม่ได้ดูเห็นแค่ไวเล่าก
11: ็ไม่เอาไม่เอาเราต้อง
12: เตียงนอน
11: รักเดียวใจเดียวนะอย่าไปอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีนะ
12: บอกตัวเอง
11: เอ้ยอย่าเออนะครับอ่ะที่โคราชเอออันเนี้ยเขาก็สะท้อนนะครับสะท้อนนะในมุมของคนขายอันในมุมของคนซื้อเขาบอกว่าช่วงที่เกิดสงครามนะพี่แล้วก็น้ำมันขึ้นของก็ขึ้นทุกอย่างใช่ไหมตอนที่น้ำมันดีเซลเราจาก32ขึ้นไปถึงเท่าไหร่พี่50ไหม
12: เกือบ
11: ตอนนั้นถึงไหมเกือบ50ไหมเขาก
12: ็บางทีก็50บาง
11: เออบางช่วงเขาก็ขอขึ้นราคาตอนนี้มันกลับมาลงมาแล้วอ่ะ
12: แต่น้ำมันแต่ว่าราคา
11: เออทำไมราคาอาหารเนี่ยยังไม่เห็นลงเลยนะครับเออนะกับข้าวเนี่ยจากถุงละ45บางทีไป50จาก50ไป55วันนี้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านแต่เขาปรับมาพักแล้วล่ะเขาก็เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำมันแพงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะขอขึ้นถุงละ5บาทอย่างเงี้ยตอนนี้น้ำมันลงแล้วเออทำไมไม่ลงใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับนักข่าวไปที่โคราชนะครับไปสัมภาษณ์แม่ค้าเขาบอกเนี่ยคุณแม่ค้าน้ำมันลงมาเนี่ยนะฮะเกือบ3บาทอ่ะเออร้านข้าวแกงโคราชอ่ะลงหรือยังแม่ค้าบอกว่าลงไม่ไหวมันไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวมันยังมีต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆที่มันสูงอยู่ด้วยนี่นะฮะเจ้าของร้านข้าวแกงนะครับสมใจสาขา2ครับพี่ปิยพงษ์ฮะเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าการปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการแต่ร้านอาหารร้านข้าวแกงเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงด้วยว่ามันไม่มีค่าน้ำมันอย่างเดียวนะเออตลอดที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยนะครับที่มันต้องปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอยู่ด้วยไม่จะเป็นก๊าซหุงต้มเนื้อหมูผักน้ำมันพืชน้ำตาลวัตถุดิบที่การใช้ประกอบอาหารเป็นต้นทุนทั้งหมดนะฮะยังไม่สามารถลดได้จริงๆเออนะฮะก็ทางร้านเนี่ยขายข้าวแกง2อย่าง50บาทถ้าเมนูพิเศษก็60บาทนะฮะก็ไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไปเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็อยากให้เข้าใจในมุมของร้านอาหารด้วยโอเคว่าอย่างนั้นนะฮะ
10: มหานครรอบทิศอันดับ4
12: เนี่ยบางคนเขาใช้สารเตี้ยนะคนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปกู้เงินนอกระบบอย่างนี้แหละ เพราะว่าค้างส่ง 4,000 บาทก็โดนเรียกไปตืบเลยเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปแจ้งความสภาพเขาบอกสะบักสะบอมมากใบหน้าปูดบวมมันเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีเลือดไหลออกมาทางจมูกด้วยหลังจากถูกแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบรุมทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสเลยนะคะ
11: ครับ
12: ตำรวจเขาก็สอบสวนตรวจสอบก็ผู้บาดเจ็บคือนายเออายุ39ปีตำรวจก็เห็นว่าบาดแผลค่อนข้างชะกันแล้วก็มีการเสียเลือดมากก็เลยประสานให้กู้ภัยของมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเนี่ยเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะนายเอคนนี้ก็เล่าบอกว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ตัวเองไปกู้เงินนอกระบบมา 4,000 บาทก็มีข้อตกลงว่าจะต้องผ่อนชำระคืนวันละ100บาทที่ผ่านมาตัวเองก็ส่งมาตลอดจนเหลือยอดนี่อีกไม่คิดไม่เท่าไหร่
11: อ
12: ่ะแต่ระยะหลังเนี่ยตัวเองก็ประสบกับปัญหาทางการเงิน
11: วันละ100ก็ไม่ไหว
12: ขาดส่งคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แก๊งเงินกู้เนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยผมกำลังเดินอยู่ที่ตลาดนัดในพื้นที่ตำบลหนองไฮจู่ๆกลุ่มเงินกู้ก็ขับรถผ่านมาพอดีเลยพอเห็นผมเข้าเขาก็จอดรถแล้วก็พุ่งลงมาลุมทำร้ายทันทีโดยที่ผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยจำได้แม่นว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายพากินจำชื่อได้ด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจก็เลยหลังจากที่พาคนนี้ไปรักษาแล้วเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วก็สอบถามจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพาคนนี้ไปรักษาก่อนอาการบาดเจ็บแล้วก็จะไปตามไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะไปพบพนักสอบสวนแล้วก็ถามให้ปากคำยันเลยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะดำเนินคดีกับอีกแก๊งเงินกู้โหดเนี่ยเขาจำหน้าได้อะไรได้ก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากแต่แหม100บาทเนาะอุ๊ยทำไมโหดจังเลยอ่ะ
11: ตาปูดเลยเหรออ
12: ุ๊ยตาปูดเลือดออกเลยอ่ะแล้ว 4,000 บาทด้งวันละ100บาท
11: ถึงบอกนะเขาไปกู้นอกระบบเนี่ยต้องทำใจนะว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีคืนเขาขึ้นมาเนี่ยเขาโหดนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
11: อาจจะได้ข่าวนี้ถ้าข่าวนึงนะพี่นะวันนี้ขออภัยไม่ครบนะฮะแต่ว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นนะพลเมืองดีเขาบอกว่าเป็นรางวัลของพลเมืองดีนะครับพี่ผู้ชายคนนี้นะฮะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขออภัยอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่นะปีที่แล้วเก็บเงินมาคืนให้ตำรวจบอกว่าเก็บเงินได้ 8,900 กว่าบาทนะครับในกระเป๋าเนี่ยมีเอกสารเป็นของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันตำรวจนะครับก็ประสานไปยังตำรวจท่องเที่ยวไปตม.และพยายามหาตัวนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนนี้นะฮะปรากฏว่า1ปีผ่านไปนะครับนักท่องเที่ยวคนนี้ไม่ได้มาแสดงตัวมาขอรับกระเป๋าคืนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1325นะฮะผู้เก็บได้เป็นมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินนั้นครับพี่เพราะฉะนั้นตำรวจเลยไปตามพี่คนนี้มานะฮะพี่เขาชื่อว่าทัศกรพี่ทัศกรที่เป็นคนเก็บเงินได้เมื่อปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นโชคของพี่เขาไป
12: ค่ะ
11: พี่เขากลายเป็นเจ้าของไปฮะ
12: า
11: ตามกฎหมายเลย
12: มีคนมาแสดงตนครบ1ปีมีแบบนี้ด้วยนะ
11: แกก็บอกโอ้จริงไม่ได้อยากจะได้แต่ว่าก็ในเมื่อกฎหมายมันให้ครับ
12: แสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนไปรับ
11: ส่วนใหญ่ก็จะเจอเจ้าของถ้าเป็นคนไทยด้วยกันมันก็ต้องเจอใช่ไหม
12: เจอนี่เขาจะกลับบ้านเขาแล้วแหละ
11: ใช่เขากลับต่างประเทศไปแล้วคนเยอรมันนะฮะโอ้นี่แหละทำดีได้ดีนะครับ
12: หมดเวลาแล้วลอมลูกกาเขาบอกมีคนหนึ่งอ่ะใครนะเดี๋ยวก่
11: อ
12: นคุณประกิตบอกลอมลูกกาฝนตกแล้วแต่บ้านดิฉันตกแล้ว
11: ตาย
12: เจอฝนแน่ๆเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
11: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิตสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
15: ท้องเสียปวดท้อง
16: แน่นท้อง
15: มองหาย
17: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
18: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
19: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569 หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดนครนายกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชลาวันจังหวัดพิจิตรวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสารารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามวัดสุทารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เครือข่ายสภาคหบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทศิลป์แพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดศรีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีอาทิตย์เทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัตรจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิติยารามวิทยาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรี
18: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
16: ระวังนะลูก
20: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
20: เดี๋ยวล
16: รมณ์นะลูก
20: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้นี่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
22: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
22: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
23: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
24: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
25: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
26: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
27: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
28: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: พลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีคนบอกว่าพิมพ์ดามาต้นชั่วโมงนี้นี่หวานเจี๊ยบมาเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ดาวกลางดินนะคะจากพี่บั๊มนรงกรดค่ะตามมาด้วยวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจจากพี่หนูมิเตอร์ค่ะและปิดท้ายกันด้วยจันนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะก็มีทั้งดาวมีทั้งฟ้ามีทั้งจันเนาะมันดึกแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะค่ำๆแบบนี้มาหวานๆเงาๆนิดนึงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอพาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะคะแหมวันนี้ฟังกันทั่วประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะพิมดารอบที่2ของวันนี้ค่ะนะคะเมื่อเช้านี้มาแล้ว1รอบนะคะแล้วก็มาช่วงค่ำๆอีก1รอบนะคะมีใครบ้างที่อยากจะขึ้นรถไฟนะคะรอกันได้เลยทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95นะคะซื้อตั๋วรอเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ทางหลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่งนะคะ022481366ค่ะอุ๊ยรถเมย์นี่เขาก็ลากยาวเหมือนกันนะตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยกลางคืนก็ยังเจอเขาอีกนะคะวันนี้รถเมย์อยู่ยาวๆไปเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะ SMSค่ะที่เบอร์4689400ก็ยังคงเพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้ช่องทางนี้นะคะรถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันด้วยนะคะพี่สุรยุทธสมานอัคคณีพี่กฤชมนแก้วเรืองนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะน้องแชมป์ศรีสุขนะคะพี่เอสุดหล่อพี่โนบิตะโนบิบอกว่ารอแล้วครับพี่ทองรวมอินทฉิมพี่อินแถนด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าค่ะคุณยายพอเพียงพี่เอสุดหล่อยายออสสามย่านนะคะแล้วก็มีพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะน้องไบบอกว่ามาทั้งฟ้าทั้งดาวทั้งพระจันทร์มาในธีมกลางคืนเลยนะคะวันนี้พี่กฤชมนแก้วเรืองค่ะนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์จากจังหวัดพิจิตรค่ะนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดด้วยเขาบอกว่าเขามาซื้อตั๋วรอแม่แล้วเขาจะไปชายเหมี่ยงเชียงใหม่นี่ถ้าไปแพร่นี่ยากเลยนะไม่รู้จะหวนผวนยังไงนะคะพี่กฤชมนแก้วเรืองทักทายกันแล้วเนาะพี่น้ำตาลไอซิ่งเพียกี้น้องเกรซอุ้ยไม่ได้ทักทายกันนานเลยหายไปไหนมาคะนะคะแล้วก็จะอะไรเนี่ยน้องไบบอกว่าซื้อแล้วแม่ซื้อ2ใบเลยซื้อขาไปขากลับด้วย ขาไปอย่างเดียวไม่ได้กลับใช่ไหมลูกพี่พัชราสุขล้วนน้องแชมป์สีสุขนะคะมาแล้วนะคะพี่สุขก็บอกว่าแม่เล่นหวยไม่ถูกสักทีเลยว่าแล้วเชียวว่าใส่ชุดเดิมเอาจะให้ใส่กี่ชุดล่ะพี่คะวันนึงนี่เขาก็ใส่กันชุดเดียวนั่นแหละนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนนั่นแหละวันนึงเนี่ยใส่แค่นี้นะคะเปลี่ยนอะไรหลายชุดใช่ไหมพี่เอสุดหล่อมาแล้วนะคะรายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยเอาล่ะประมาณนี้แหละเนาะช่วงแรกๆนะคะรถไฟขบวนแรกสายด่วนขบวนพิเศษในตอนกลางคืนนะคะไปแล้วนะพี่สกลด้วยพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะหมดแล้วหรือยังน่าจะประมาณนี้นะคะพี่ทองรวมด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้คุณผู้ฟังคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งเรารับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อุ๊ยเพียบแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะมารับหนึ่งสายหน้าใหม่กัน

จริงครึ่งเดียวนะคะจากมินตราอินทิรานะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่โทรมาจองสายหลังไมค์เอาไว้แล้วนะคะถ้ามีคอมพิวเตอร์หรือมีสายโทรกลับนะคะคุณผู้ฟังรับสายด้วยนะเพราะว่าคุณได้จองสายหน้าไมค์เอาไว้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่มิชนะคะไม่ใช่มิชชีพนะคะอันนี้น้องรถเมย์นะคะน้องรถเมย์คนเก่งของเรานี่เองนะคะโทรกลับไป

0: ำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลเดี๋ยวแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วนี่ใครคะเนี่ย
2: เอคนสวย
1: อุ้ยรู้ได้ไงว่าสวยเคยเห็นหน้าหรอ
2: ฟังแต่เสียงก็รู
1: ้อ๋อคนที่ไหนเนี่ย คนที่ไหนเนี่ยสำเนียงแบบนี้คนที่ไหนคะ
2: อยู่บุรีรัมย
1: ์อยู่บุรีรัมย์คุณพี่อะไรอ่ะ
2: อะไรนะ
1: พี่ชื่ออะไรคะ
2: พี่ตะเมืองอ่ะ
1: ทำไมถึงชื่อตะเมืองอ๋อตะเมืองคนเดิมเนี่ยมันเคยคุยกันแล้วเนี่ย
2: เคยคุยครั้งหนึ่งแล้ว
1: เออวันก่อนชื่อเมืองวันนี้ชื่อตาเมือง
2: อายุมากแล้วก็ให้คนล้างไม้เรียกตาเนาะ
1: อ๋อให้เรียกตาใช่ไหม
2: คนอยู่หลังไม้อ่ะ
1: เอออ๋อให้คนอยู่หลังไม้เขาเรียกตาแล้วให้พิมดาเรียกอะไรดี
2: ดีเจเรียกอะไรคุณก็ได้เรียกอะไร
1: เรียกพี่หรือเรียกอะไรให้เรียกอะไร
2: เรียกง่ายก็แล้วแต่
1: เออเรียกพี่ได้ไหม
2: รังไม้เรียกตาถูกแล้วรังไม้เขาอายุยังน้อยเน
1: าะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาอายุยังน้อยอ่ะ
2: เราก็รู้ว่าวัยรุ่นมันวัยรุ่นอายุประมาณ20กว่าเนี่ยแ
1: หละหรออ้าวแล้วทำไมถึงให้พิมดาเรียกพี่อ่ะ
2: หน้าไม้ก็อายุมากอะไรแบบนี้ได้
1: เอาแค่นี้นะไม่คุยแล้วบอกหน้าไม้อายุมากอ่ะ
2: เอาน้อยใจบ
1: ่เออน้อยใจอ่ะสิรู้ได้ไงเนี่ยว่าอายุมากเนี่ย
2: มันมากอะไรประมาณ40เอ้า
1: โอ้ตายแค่นี้แหละวางละ
2: เอาคนดาวอายุเท่าไหร่น้อเนี่ย
1: เออหยอกเล่นหยอกเล่นนะไม่บอกหรอกไม่บอกอายุเป็นเพียงตัวเลข
2: เพียงประมาณอายุ40มันไม่ใช่บ
1: ่เออแก40ก็40เนาะเออนะตะเมืองตะเมืองทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ตะเมืองไม่เคยทำอะไรเลยหยุดเฉย
1: ๆเอาทำไมตะเมืองสบายจังเลย
2: สบายลูกไอ้ลูกเคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
1: ใช่ใช่เคยคุยกันแล้วลืม
2: ลูกสาวก็เป็นอสม
1: เออใช่ใช่เคยคุยแล้วลืมไปตะเมืองเขาคนสบายใช่ไหม
2: คนสบายเลยลูกเจ็บจิ๊บเขาไม่ให้ทำอะไรหรอก
1: เออเขาอยู่เฉยๆแล้วก็มีลูกสาวลูกชาย
2: ทำเงินตัดสูงอายุก็มี
1: เออมีเงินผู้สูงอายุด้วย
2: คนจนก็มี
1: เออมีทุกอย่างสบายแล้วนะ
2: พอใช้พอกินพอใช้แล้วลูกทรงจะลูกอยู่กรุงเทพทรงมาให้ใช้อีก
1: เลิศมากดีจังเลย
2: ลูกชายอยู่กรุงเทพเขาทรงให้ใช้ทุกเดือน
1: ดีจังเลยอยากมีอาชีพแบบคุณตะเมืองจังเลยค่ะ
2: แต่เมียไม่มีแล้วเมียไปสวรรค์แล้ว
1: เอาหรออยู่คนเดียวเหรอเนี่ย
2: อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโดด
1: ๆเนาะแล้วลูกอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะ
2: ลูกอยู่ติดกับลูกนี่แหละลูกบ้านติดกันน่ะลูกสาวอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อลูกสาวบ้านอยู่ติดกันลูกสาวเป็นอสม
2: เป็นอสม
1: ส่วนลูกชายอยู่กรุงเทพ
2: เป็นแม่ครัวอาหารเด็กเรียนกลางวันด้วย
1: เหรอเป็นแม่ครัวด้วยใช่ไหมคะทำอาหารเลี้ยง
2: แม่ครัว
1: เลี้ยงเด็กเนี่ยเหรออ
2: าหารกลางวันเด็กนักเรียนนะ
1: อ๋อดีจังเลยเนาะ
2: ครับ
1: นะคะ
2: ไม่ต้องทำอะไรหรอก
1: เออไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายสบาย
2: มีลูกมีหลานคนเดียวเองส่งไปเรียนที่มหาสารคามแล้ว
1: อ้าวเหรอหลานโตหรือยังอ่ะ
2: จบม.6แล้วหลาน
1: จบม.6แล้วเหรอ
2: จบม.6ไปเรียนต่อที่จังหวัดมหาสารคาม
1: อ๋อมหาสารคามแล้วใช่ไหม
2: ให้มันจบปริญญานู่น
1: เนาะดีจังเลยฟังเสียงคุณตาเมืองแล้วชีวิตมีความสุขจังเลย
2: ขาดอย่างเดียวมันมีตาไม่มีคู่แค่นั้นแหละ
1: เคยมีแล้วไง
2: อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกเนาะ
1: โอ้ยคำคมนะเนี่ย อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกคำคม
2: อย่างนั้น
1: นะก็เราเคยมีแล้วไง ใช่ไหมล่ะเราเคยมีคู่แล้วไง
2: เคย
1: แล้วไม่ต้องมีก็ได
2: ้วันแล้วตั้งแต่ปี54เนาะ
1: หรอโอ้เสียใจด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อยู่แบบมีความสุขแบบคนเดียวแล้วก็มีความสุข
2: แบบนี้สบายแล้วมั้ย
1: เน
2: าะเอ้าก็คุยพูดเล่นจะเอาอาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ได้ตั้ง10กว่าปีแล้วเนาะยังอยู่ได้เนาะ
1: อืมเนาะดูแลสุขภาพอยู่กับลูกกับหลานไปเน
2: าะอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายสบายไม่สนุกแค่นั้น
1: แหละแล้วอยากสนุกแบบไหนล่ะ
2: อยากมันเหงาเนาะ
1: โอ้มันเหงาเนาะไปเที่ยวบ้างนะให้ลูกหลานพาไปเที่ยวบ้าง
2: กลางคืนมันเหงากลางคืนเนาะ
1: นี่ไงอยากสนุกฟังเพลงสนุกสนุกไหมคะ
2: แต่กลางวันมันสนุกแล้วกลางคืนมันเหงา
1: อ๋อเหรอก็ไปนอนสวดมนต์นอนเนาะจะได้ไม่เหงาเนาะแต่เมื่ออยากฟังเพลงอะไรล่ะวันนี้
2: ไม่แต่6ทุ่มนอนแน่นทุกวันเนี่ยทุกคืน
1: เนี่ยให้พวกเรานี่

0: แต่อยู่เป็นเพื่อนเน
1: า
0: ะ
1: ลูกตาลจบรายการลูกตาลนอน
0: อืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่านอนดึกมากนะคุณตานะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อะไรนะ
0: อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ก็จะสามีถูกต้องเนาะ
0: สามีถูกต้องได้เลยได้คุณตามือคุณตาไปโดนแน่ๆเลยนะคะไม่เป็นไรคุณตาเขาขอมาแล้วนะคะสามีถูกต้องของน้องกล้วยเนาะนะเขาไม่มีหรอกซื้อเพลงนี้มีแต่ผัวถูกต้องถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณคุณตามากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ากเลยน้องอันจริงไทดอนมิวสิกค่ะเจ้าของฉายานางฟ้ารถแห่ TikTok 400ล้านวิวนะคะ
1: นั่นแหละค่ะชื่อของเขาเลยค่ะน้องอายจริงๆ Tidal Music นะคะเพลงนี้เขาบ่ได้มักบึงค่ะนะคะหยิบมาฝากจากงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะปี2567นะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวดีๆนะคะเป็นสินเชื่อมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส2ทับ2569ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายค่ะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะมาฟังทางนี้เลยนะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินค่ะดอกเบี้ยเบาและปลดหนี้ไวด้วยกับสินเชื่อแค่รีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะคะเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นเนี่ยแค่ย้ายบ้านนะคะมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเลยค่ะเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ 2.75% ต่อปีนะคะแล้วก็พิเศษค่ะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทด้วยและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

าหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งดี

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะพี่ทีเอสเจเขาทวงเพลงมาเขาบอกว่าลืมเพลงพี่แล้วยังเนาะเมื่อเช้านี้ติดค้างเขาเอาไว้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือจะจัดให้นะพี่นะนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายไว้อีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือนะเดี๋ยวแถมให้
3: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
2: ชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะพี่สาวคำเจ้าเขาขอมาตังเกค่ะจากน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกหารือเอกอัครราชทูตปากีสถานเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางรุกสานาอัฟซอลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ไทยปากีสถานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมเห็นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันทั้งนี้ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศในอนาคตด้านเอกอัครราชทูตปากีสถานกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากไทยในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญและร่วมผลักดันความร่วมมือในทุกมิติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยฝ่ายปากีสถานแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากประเทศไทยรวมถึงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของปากีสถานผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาระบุประชาชนสองประเทศไม่ใช่ศัตรูกันพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชาเลือกผลประโยชน์ของประชาชนเหนือการเมืองพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติภาพแต่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่ดีอยู่เพื่อรวมกันแก้ปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศสำหรับกรณีที่ไทยระบุว่ากัมพูชาไม่ควรนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้นพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประชาชนไทยและกัมพูชาไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมายาวนานขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากที่สุดคือประชาชนตามแนวชายแดนเด็กผู้สูงอายุและครอบครัวของทั้งสองประเทศจึงไม่ควรมีฝ่ายใดนำความเดือดร้อนของประชาชนไปสร้างกระแสชาตินิยมหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนในประเด็นการนำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่เผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอโรงงานน้ำแข็งที่สุพรรณบุรีเกิดแอมโมเนียรั่วไหลชาวบ้านนักเรียนเจ้าหน้าที่กว่า30รายได้รับผลกระทบช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีได้เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลโรงงานดังกล่าวอยู่ใกล้โรงเรียนและชุมชนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพนักเรียนและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและได้รับรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการตรวจอาการที่โรงพยาบาลกว่า30รายขณะนี้สามารถปิดวาล์วอุดรอยรั่วสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วนายวิชาญพันธ์พลอยทับทีมอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงน้ำแข็งดังกล่าวจากการสอบถามเจ้าของโรงงานน้ำแข็งทราบว่าสาเหตุการรั่วไหลคาดว่าเกิดจากท่อส่งสารแอมโมเนียเกิดชำรุดอยู่ระหว่างการเตรียมเปลี่ยนท่อในจุดดังกล่าวแต่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาก่อนยืนยันว่าไม่ได้ละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยมีการตรวจสอบระบบวาล์วและท่อส่งสารแอมโมเนียเป็นประจำส่วนท่อในจุดอื่นๆได้ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารแอมโมเนียหากเกิดเหตุผิดปกติระบบจะช่วยลดความเสี่ยงและจำกัดการรั่วไหลได้ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบความผิดจากการประกอบกิจการทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะพิจารณาออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานต่อไป และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะชั่วโมงนี้รับ1สายหน้าใหม่นะคะดูซิว่าคอมพิวเตอร์จะแรนดอมไปหาใครใครคือผู้โชคดีทักทายเลยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณพี่สวัสดีค่ะได้ยินน้องไหมเอ่ยรถเมย์เกิดอะไรขึ้นน่ะหนูลองฟังหน่อยสิลูกเขาหายไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้พี่เขารอสายอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้หายไปไหนแล้วนะคะอ่ะสวัสดีทักทายกันด้วยนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live เนาะที่ LTM FM 95นะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวหลังจากจบพาเรทเพลงนี้เดี๋ยวเราก็มาเรียกชื่อขึ้นรถไฟกันนะคะพี่เขาหายไปแล้วสงสัยพี่เขารอนานเกินไปเปล่าเออนะเขาหายไปเลยนะคะอ่ะสักครู่หนึ่งนะวันนี้นี่หลังไมค์ค่อนข้างที่จะเพียบเยอะเหมือนกันนะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมไม่ถูกเลยตอนนี้คอมพิวเตอร์รวนอยู่นะคะสวัสดีทักทายด้วยทาง TikTok ด้วยนะคะ TikTok Live ด้วยนะคะเอาล่ะมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
0: พี่อะไรเอ่ย
3: ผมชื่อพรชนะ
0: พี่พรเมื่อกี้หายไปไหนมา
3: ไม่ได้ไปไหนนั่งคอยฟังอยู
0: ่ไม่รู้ทำไมสายมันตัดไปอ่ะ
3: ไม่รู้สิผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ใช่ไหมหายไปไหนก็ไม่รู้อยู่ราชบุรีเหรอคะพี่พร
3: ครับผมอยู่ราชบุรีเด็กราชบุรีเด็กครับ
0: อยู่แถวไหนอ่ะ
3: อยู่แถวตอนนี้มาอยู่ที่ใกล้จอมบึงอ่ะอยู่จอมบึง
0: อยู่จอมบึงใช่ไหมนี่พิมดาก็เคยแบบเป็นลูกหลานคนลาดบุรีอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
3: ใช่ครับ
0: พิมดาก็เป็นลูกหลานคนลาดบุรีอยู่วัดเพลงอ่ะ
3: วัดเพลงไม่ไกลเนี่ย
0: ใช่ไหมอยู่ใกล้ปากช่องปากท่อ
3: แต่คุณผมอยู่ลูกเกิดจอมบึงเด็กไม่ไ
0: พ่เด็กไม่ไพ่
3: มาอยู่ใกล้จอมบึง
0: ไปอยู่จอมบึงเรียกถูกละจอมบึงจอมบึงใช่ไหมเนาะแล้วไปย้ายไปอยู่ทำอะไรจอมบึงคะ
3: แล้วตอนนี้ก็อายุก็มันก็ไม่แก่หรือไม่อ่อนก็เป็นรปภ.อยู่
0: อ๋อแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ไหมคะปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า
3: ทำอยู่ครับทำอยู่
0: ทำงานอยู่ใช่ไหม
3: ครับผม
0: ก็เฝ้ายามเวียนยามอยู่ที่แถวจอมบึงเนาะ
3: ครับผม
0: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ผมอยากฟังเพลงในร้อยหน้าลิฟต์อะครับ
0: โอ้ยเข้ากับหน้าที่การงานของพี่พรเลยนี่ตอนนี้ใช่ไหม
3: ครับผม
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็มอบให้สุดๆก็คือว่าให้รปภ.ทั้งประเทศนะครับ
0: ค่ะได้เลย
3: ทุกคนนะ
0: อ
3: ย่าเข
0: ้
3: าวินรอบหัวค่ำรอบเย็นรอบดึกก็แล้วแต่ขอให้ฟังเพลงนี
0: ้
3: จากใจของผมพรชนะราชบุรีมอบให้รปภ.ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะพี่พรพูดตามพิมดาก่อนนะ
3: ครับผม
0: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้าจบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากเลยนะคะคืนนี้ให้ LTM FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะพี่พรนะ
3: ครับผม
0: อย่าหลับนะ
3: ผมเป็นรปภ.ผมไม่ ผมฟังทั้งคืนเลยครับ
0: เนาะให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนนะคะจะได
3: ้
0: ฟังเพลงไปทำงานไปเนาะขอบคุณที่โทรมานะไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่พรนะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: เอาละค่ะพี่พรทุกขอเพลงนะคะเกี่ยวกับอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นแล้วพาเรทชุดนี้เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันว่าเกี่ยวกับอะไร

0: าความปลอดภัยกันอยู่หรือว่ามีตำแหน่งเป็นขอให้ยังไงคืนนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีราบรื่นทุกอย่างไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้พี่ๆฟังเพลงนะคะมีความสุขกันไปเนาะนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะพาเรทเพลงฮิตนะคะขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีพัก
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะฟังพรนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันไปในค่ำคืนนี้นะคะเอาล่ะชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมารอรับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะอุ้ยหลังไมค์วันนี้เขามาจากไหนกันเนี่ยมากันเพียบเลยนะคะทักทายเป็นแบบว่าเป็นจังหวะหน่อยนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะมาพี่กุ้งหนองคายยายแสงบางนาพี่วอนเมืองกาญพี่หลินจือนครพนมพี่มานาสุราษฎร์พี่อ้นมีนบุรีพี่อนันต์โคราชพี่เกี่ยวชุมพรพี่นกสมุทรปราการพี่ตั้มสมุทรปราการพี่ทิพย์หาดใหญ่น้องฟ้าใสสมุทรปราการพี่มะกรูดชลบุรีป้าจำปีจากตรังพี่หนามดิบลำปางพี่สมนครสรีมาเอางี้พี่สมโคราชพี่อนันต์ลาดเท้าพี่ติ๊กหลังสวนโอ้โหเยอะเขาเก็บกดมาจากไหนกันนะเนี่ยเขาโทรเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะด้วยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์สวัสดีค่ะอุ้ยฮอลแลนด์เวลานี้กี่โมงแล้วนะปกติเราเจอกันตอนเช้าๆใช่ไหมพี่สุช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานของพี่สุแล้วแหละประมาณกี่โมงแล้วนะน้องไบส์สไลเดอร์นะคะมาทาง Facebook Live ด้วยลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สงวนศรีนะคะพี่สุรยุทธ์สมานคณีด้วยนะพี่รมฤดีนะแล้วก็มีพี่คุณชายบอยคนเดิมนะคะมีใครอีกไหมเนี่ยดูซิพี่วิไลน้อยพรมนะคะพี่เอกสิทธิ์หรือว่าลุง935อุ๊ยลุงวันนี้ลุงมาหลังไมค์มั้ยอ๋อวันนี้ลุงแล้วก็มีพี่นะมีอีกเพียบเลยวันนี้นะคะทักทายกันเพียบเลยนะช่องต๊อกด้วยอุ้ยในบอยคนเดิมมาช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูก็มาช่องนี้ชาลีด้วยนะจากสมุทรปราการพี่นิสาด้วย

นี่มีพี่สาวคำบอกไปนอนแล้วนะพี่จะดินใช่ไหมเอาไม่ใช่พี่ไทยซับใหม่ไทยนะคะพี่มาเดี่ยวหนองคายอุ้ยมากันเพียบเลยพี่บานนัทการนะคะมากันเพียบเลยนะคะทักทายกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพี่อะไรอีกเนี่ยพี่อุทัยวิทย์เหรออุทาวิทย์นะคะจากสุรินทร์ด้วยนะคะทักทายกันไปเนาะขนาดว่ารถไฟออกแล้วนะกระโดด

0: พลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพิธีทีเร็กค่ะสังกัดอิสระนะคะชื่อเพลงว่าจำบ่เป็นนะคะคำร้องทำนองมหาอามเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ดุยเชียงรำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเข้าไปดูนี่ยังไม่เห็น MV เลยอะมีแต่เวอร์ชันออดิโอเวอร์ชันนะคะถ้าอยากดู MV ของพิธีนะช่วยกันขอกันเข้ามาเยอะๆกันละกันนะคะเพลงนี้เอามีแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ MV หรือเปล่า MV มีแล้ว MV มีแล้วนะคะเข้าไปดูกันได้ทาง YouTube ด้วยอุ๊ยนางเอกสวยมากเลยคุณผู้ฟังพระเอกก็หล่อหล่อศิลปินหล่อมากเลยนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะจอกยูฮีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอ

0: กระเจียวบานนะคะเพลงนี้จากพี่ก้องห้วยไร่พอดีว่ากระเจียวบานมันมี2เวอร์ชันใช่ไหมคุณผู้ฟังมันมีของพี่พาเมล่าด้วยเมื่อกี้แอบปลัดออกมานะคะเปิดผิดเวอร์ชันขออภัยนะคะดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะเพลงนี้ยังอยู่ในฮิตที่3นะคะคงที่อยู่ที่เดิมเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะแก้บนค่ะจากก้านตองทุ่งเงินนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะแก้บนนี้ก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์ไงก็เลยจัดให้เขาเลยนะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอบพระคุณกันด้วยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนนะคะ

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะนิทานวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูและนักเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนออกมาเล่านิทานค่ะเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะคะเล่านิทานหน้าชั้นนักเรียนคนหนึ่งนะคะเขาออกมาเล่าว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบ้านมีพื้นเป็นกระดานไม้บ้างต่อมามีเป็นปาเก้บ้างต่อมาในสมัยปัจจุบันมีเป็นกระเบื้องบ้างเป็นหินอ่อนบ้างหินแกรนิตบ้างแล้วแต่เจ้าของจะชอบจบแล้วครับคุณครูคุณครูถามนักเรียนว่านี่มันนิทานอะไรของเธอเนี่ยนักเรียนตอบว่าอ๋อนิทานพื้นบ้านครับครูนิทานพื้นบ้านนะมีอะไรบ้างอ่ะมีกระเบื้องบ้างกระดานบ้างอะไรบ้างหินอ่อนเนอะเข้าใจหาทำนะเด็กคนนี้เนี่ยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงเนาะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกับพิมดาค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เห็นหลายๆคนอยากฟังแล้วก็มีคนขอกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวพี่พิสิทธิ์สากได้ฟังแล้วน้องอุษาสางค่ะจากเจนจิราเจสซี่เจค่ะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ารทอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

0: ชน
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาชนิชาค่ะวันนี้รับหน้าที่ต่อจากพี่พิมดามหานครนะคะในช่วงเวลาเดิมของเรานะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่เป็นคุณผู้ฟังเนาะใครที่ยังไม่รีบนอนนะคะยังไม่ต้องไปไหนพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยนะคะก็มาฟังเพลงด้วยกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะพูดถึงฮิตมาราธอนของเรานะคะกับ3งานเพลงนะคะที่ตาลนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่มีเรื่องราวนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวนะคุณผู้ฟังนะคะดวงดาวก็จริงๆแล้วดวงดาวก็คือคำนามก็คือดวงดาวที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าแต่หลายๆเพลงนะคะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบดวงดาวเนี่ยเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของความรักเนาะนะคะเรื่องราวแรกเรื่องราวแรกกับเพลงแรกดวงดาวชาวนาค่ะสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝากคำถามไว้กับดาวรัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ของพญายไหมไทยดาวมีไว้เบิ่งนะคะอันนี้เขาก็จะเปรียบเทียบว่าดาวเนี่ยเอาไว้ดูเท่านั้นแหละอยู่ไกลมากนะคะเราแบบเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เปรียบเทียบกับเหมือนคนที่เรารักคนที่เราชอบเรารู้สึกว่าอุ้ยเขาอยู่ไกลเหลือเกินนะคะเราคงจะไม่มีโอกาสได้เอื้อมเขาอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่ได้คงจะไม่ได้เป็นคนรักกันไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นการเปรียบเปรยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ3ดาวนี่แค่3ดาวถ้า5ดาวมันจะเป็นอย่างอื่นไงนะคะสามเพลง3ดาวนะคะ3เรื่องราวในวันนี้นะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศนะคะ77จังหวัดแหนครอบคลุมทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังสามารถฟังได้แล้วก็ทั้งออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่บอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยหรือบางช่วงเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะรับฟังทางออนไลน์ได้เพราะออนไลน์เนี่ยนอกจากจะได้ยินเสียงดีเจแล้วนะคะผู้ฟังยังสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็เห็นหน้าดีเจได้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebookไลฟ์ของเราที่เพจ LTM FM 95นั่นเองนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วแล้วก็ที่สำคัญน่ารักมากๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีเพลงพิเศษนะคะอยากจะมอบให้ใครก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากโทรมาคุยสายหน้าใหม่นะคะสักครู่เนี่ยนะคะโทรมาได้เลยตอนนี้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะนะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังใหม่นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะก็จองสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับน้องเมย์ได้เลยแล้วก็ฝากอีกนิดเดียวเพิ่มเติมนะคะฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูด้วยนะคะจะได้โทรไปแล้วได้คุยกันเนาะจะได้ไม่ไปติดที่อื่น นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะผู้ฟังตอนนี้หลายๆข้อความส่งเข้ามาทักทายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับทาง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400อีกสักครู่นะคะเราจะมาอ่าน SMS กันนะคะทักทายทุกๆช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยเนาะนะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เดินทางมาที่สถานีนะคะก็ฝนตกเปรย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่าจะตกหนักเลยนะคะหลายๆที่นะวันนี้มีที่ไหนฝนตกหนักนะคะเป็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้มาแชร์กันได้นะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่โอ้โหตอนนี้เข้ามารัวๆเลยนะคะอีกหนึ่งงานเพลงนะคะจากพี่สารสารสินนะคะมอบให้กับผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า any notification ทุกการแจ้งเตือนค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วมาจากทางเหนือเลยเจ้าจากจังหวัดน่านสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
1: อุ้ยสิงสดใสเลย
2: แค่เสียงดีเจลูกจานก็สวยเสียงสวยจ้ะ
1: อุ้ยมาถึงก็ชมกันเลยเนาะ ขอบคุณสนักพี่สิรินแม่นก่อเจ้า
2: เจ้า
1: พี่สิรินจากจังหวัดน่านอยู่อำเภอหยางก็
2: อำเภอภูเพียงเจ้า
1: อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดอีเนาะเจ้าวันนี้ที่อำเภอภูเพียงฝนตกก่อเจ้า
2: ตกแต่ตอนจังหวัดนะเจ้าตอนนี้หยุดแล้วเจ้า
1: อ๋อตกตอนเมื่อตอนเดี๋ยวนี้หยุดไปแล้วเน
2: า
1: ะเจ้าอากาศแทบจะดีขนาดเนาะที่เมืองน่าน
2: อากาศเย็นสบายดีเจ้า
1: โอ้เย็นสบายดีดีละเจ้าเนาะจะได้แบบเขาจะได้สบายสบายเนี่ยการย่างงานอะไรอย่างก็เนาะมันจะได้ม่วนเจ้าเจ้าว่าไหนก็
2: ฟังกูคืนเลยเจ้า
1: ขอบคุณจะนักเลยกำลังน้องกำลังจะถามว่าพี่สิรินกับน้องเฮากำลังคุยกันอู้กันเตื้อแรกเนาะสายหน้าใหม
2: ่ครั้งที่สองนะเจ้า
1: ครั้งที่สองแล้วกันแล้วก่อนหน้านี้ใจชื่อว่าพี่สิรินกับเจ้าหรือว่ามีชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นเนี่ยแหละเจ้า
1: อ๋อชื่อเล่นก็คือชื่อพี่สิรินชื่อแป๊กกับสิริน
2: เจ้า
1: โอ้ถ้าจะเมินล้ำแล้วเน
2: า
1: ะ
2: จ้าปีที่แล้วเนี่ยปี68
1: โอ้ปีที่แล้วโทรมาปีละเตื่ออีน้อปีละครั้ง
2: มันเป็นแฟนเปิ้นนั่นกะ
1: อ๋อไอเอ็นดูผู้ซากะผู้ซาเนาะบัตันอีน้อ
2: จ้า
1: ขอบคุณจะนั่งเลยเจ้าวันนี้ซาโทรมาแค่ฟังเพลงอย่างเจ้าวันนี้
2: ใครคนที่ใจของเธอและของนันอนันต์นะเจ้า
1: ได้เลยอยากพอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็พิเศษน้องจะอยู่หลังไมค์ด้วยเจ้า
1: น้องเมย์หลังไมค์เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ได้เลยเจ้าพี่ซีรินรักษาสุขภาพเนอะเจ้า
2: เจ้าขอบคุณเจ้าย
1: ินดีเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เจ้า
1: เอาล่ะนะคะสายชิลฮิวใจมอบเป็นพิเศษนี่นี่ข้างล่างอ่านซับข้างล่างได้นะคะผู้ฟังนะคะที่อยู่ภาคอื่นนะมันเป็นม่วนแต่นะคะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะคะเพราะว่าดีเจชอบนะคะชอบอู้นะเจ้าไม่ใช่อู้งานนะว่าวก็ได้แล่งก็ได้นะแล่งได้นะทางใต้นะก็โทรมาได้ทางเหนือก็โทรมาได้นะทางอีสานก็ว่าวได้นะจ้าโทรมาได้นะโทรมาโลดนะคะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับเพลงที่พี่สิรินแนะนำมาทางหน้าใหม่นะคะงานจากน้องนันอนันต์ค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอกับสายชิวหิมใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะนันอนันต์ก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังนะคะแฟนๆของน้องนันเนี่ยก็โอ้โหนะขอเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะจริงๆเพลงของน้องนันเนี่ยก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะหลายเพลงนะมีเพลงใหม่ออกมาก็จะมีแฟนๆเนี่ยให้กำลังใจซัพพอร์ตนะทำให้เพลงเนี่ยก็นะมาเป็นเพลงฮิตเพลงฮิตติดชาร์ตของเราเนี่ยค่ะอ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายชิวฮิวใจนะคะสายหน้าใหม่พี่สิรินจากจังหวัดน่านนะเจ้านะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าใหม่ตันก็จะพยายามเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังเนาะที่แนะนำมาที่ฝากเอาไว้เนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่เวลาของเราจะมีเนาะตรงนี้2ชั่วโมงนะคะเอาล่ะนะตอนนี้สมาชิกของเราทางเพจ LTM FM 95เข้ามากันเยอะเลยเนี่ยมาว่ากันหลายๆคนช่วยกันรายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เพลงหลังไมค์ก็เข้ามาเยอะเลยทีเดียวค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้เรายังอยู่กับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆของเราค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan จำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทโอ้โหนะคะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา1นาฬิกา45นาทีนะคะ1นาฬิกา45นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาล่ะนะคะมีใครมารายงานตัวบ้างแล้วสวัสดีพี่เลิฟวัชรพรตวยเนื้อเจ้าพี่จันทรานะคะพี่สุโพธถามว่าฝนตกไหมครับพี่สถานีนะคะมีปล่อยๆลงมานะก่อนหน้าที่ดีเจจะเข้ามาจัดรายการนะคะสวัสดีน้องในบอยคนเดิมนะคะพี่คนไม่สวยอู้เอ็นดูชื่อ Facebook มากเลยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆสวัสดีคุณปายตัวบ้านนะคะ

ที่1โรงก๊อกบอกแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่มีมี่นะคะพี่บอล นะคะพี่บอลพาสคุณแม่อรุณนะคะพี่ลูกเขยหลวงนะเขาบอกหวัดดีรอบที่5ล่ะเออขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็แม่ต้อยนะคะนะพี่ประเดิมนะส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ส่งดาวเข้ามาด้วยนะคะพี่คันชิตพี่เล็กยินดีพี่วิจิตลุงดำบางขันจากนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่ชยพลนะคะบอกว่ารับฟังจากจังหวัดชุมพรด้วยนะคะพี่อเนกนี่พี่อเนกพี่นักรบนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะเนี่ยวันนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะพี่เดือนเพนพี่เดือนเพนด้วยนะหลายๆคนเข้ามารับชมทางไลฟ์บอกว่าวันนี้ดีเจสวยจังเลยไปงานมานะคะเมื่อกี้โอ้โหนะคะวาร์ปมาใช้คำว่าวาร์ปจริงๆเพราะว่ามาถึงตรงเวลาเป๊ะเลยนะสวัสดีคุณเอกรัตน์ด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะนะคะบอกว่าบนเขาแม่สอดฝนกำลังตกเลยปรอยๆใช่ไหมคะนะโอเคนะหลายๆที่ฝนตกพี่ปายบอกศรีสะเกษก็ฝนตกนะคะตั้งแต่ตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วโอ้อากาศดีเลยเนาะแล้วก็สวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะจากนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะจำได้เนาะแล้วก็มีพี่สังจากสุราธานีเอ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเมื่อวานว่าจะเปิดให้แต่ไม่ทันจริงๆนะคะพี่อ้อมจากสุราเช่นเดียวกันนะคะแนะนำงานเพลงของน้องป่านปานชีวารัตติการแห่งความเหงาจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะนะฮะพูดถึงอากาศเย็นๆนะคะก็นึกถึงเพลงนี้ของพี่บิวกัลยาณีสาวรามยามเย็นค่ะ

0: เรียนแล้วก็เรียนนานอยู่หลายปีแล้วนะคะก็ขอให้จับไว้ๆนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
12: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

เมื่อสักครู่นี้นะคะกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากมานะแผลเป็นวันวาเลนไทน์เนี่ยค่ะงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะจากโอ้พี่ก้อยนะคะพี่ก้อยจากจันทบุรีนั่นเองฝากเข้ามานะคะและในช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องๆนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีก็บอกว่าขอเพลงนึงนะพี่ตาลของโกไข่ในสนนะคะกับคืนนี้เหงาเท่ากันไหมเอออันนี้ก็เป็นคำถามหรืออย่างไรเป็นคำถามนะอ๋อเป็นเพลงอ่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงาก็แล้วกันแล้วก็คนที่กำลังเหงาๆอยู่ค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรอยากจองสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: ฮิรินนะคะ
5: ครับผม
4: ครับผมจากนคร
5: มันลูกตาลแรงตายได้ด้วย
4: แรงได้นิดเดียว จากนครศรีธรรมราชนะคะ จ้าพี่รินกับหนูเราเคยคุยกันหรือยังคะ
5: ไม่คุยกับน้องเมธีแล้วที่นี่ก็ไม่คุยกับน้องเมธีหนึ่งแล้ว
4: จ้าอ๋อยังไม่เคยคุยกับหนูเลยยังไม่คุยกับยังไม่เคยคุยกับน้องลูกโหนดเลย
5: ไม่เลยครับ บ้านพงบ้านพงก็อยากลูกโหนด
4: ลูกโหนดนะโอเคค่ะ อยู่แถวไหนคะเนี่ยนครศรีธรรมราช
5: อยู่สิชนครับ
4: สิชนอุ้ยหนูเคยไปครั้งหนึ่ง
5: ไปตรงไหนตรงไหนอ่ะ
4: ไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้ว่าชื่ออำเภอนี้มีที่เที่ยวอ่ะมีที่เที่ยวอ่ะ
5: มันครับวัดเกยดี
4: ใช่อันนั้นไปแน่นอนแล้วก็ที่อื่นอีกหมายถึงว่าเหมือนเป็นหนูไม่รู้ว่าหนูจำผิดหรือเปล่าเป็นวัดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัดอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคะแต่เคยไปแน่นอนจำได้เนาะและถ้าไปนครเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือมังคุดคัดเนี่ยต้องได้กินนะ
5: ครับตอนนี้เกือบจะได้กินแล้วครับ
4: ใกล้แล้วเหรอครับปกติเดือนไหนจ๊ะพี
5: ่อีกเดือน2เดือนก่อนครับตอนนี้ลูกยังเท่าๆลูกยังไม่ใหญ่ดิ
4: อ๋อแสดงว่าก็จะช่วงปลายปี
5: ครับประมาณเดือน9เดือนอะไรนั่น
4: อ้าวดีจังเลยพูดแล้วก็อยากกินเนี่ยพี่ลินน่ะ
5: ครับ มันคัดยากอ่ะลูกจ้า
4: จ้าจ้ามันต้องทํายังไงคะแบบคร่าว
5: ๆต้องแกะยากแล้วต้องคนเข้าใจมันแกะถ้าไม่กินไม่ได้แกะยากมันมียางด้วยตอนลูกคัดไปนั้นนะถ้าไม่สุกอ่ะ
4: จ้าใช่แล้วก็หนูชอบไปซื้อที่เขาเสียบไม้อยู่ที่หน้าวัดอ่ะ
5: มั่นครับ
4: จ้าหน้าวัดแล้วก็มีที่เขาขายตามข้างทางอะไรเงี้ยชอบมากเลย
5: กินอร่อยนะ
4: กินอร่อยอุ้ยพูดแล้วก็อยากกิน
5: มันทำยากไง
4: จ้ะมันทำยากหนูก็ยอมซื้อแหละเพราะว่าเข้าใจเพราะว่าหลายคนก็บอกก็จะราคาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่หนูก็คิดว่าถ้าเจอก็อยากจะซื้ออยากจะอุดหนุนนะค่ะ
5: มันไม่แพงแต่ว่ามันคัดยากที่กดทำเป็นไม้ที่ว่าไอ้เสียบจะไม่เพราะว่าคัดติดมาแล้ว
4: จ้ะทำยากขอบคุณมากเลยพี่รินที่เล่าให้ฟังนะคะที่มาแชร์กันเนาะของดีเมืองนครอีกอย่างนึงด้วยนะคะ
5: ที่ลานสกาก็มีเยอะนะครับ
4: โอ้ลานสกาหนูเคยไปที่ลานสกาคาเฟ่ที่นึงอยู่แบบว่าสูงๆหน่อยแล้วมองลงมา
5: ตอนนี้มีมากกว่าที่อะไรเขาเรียกว่ามากกว่ากานะตอนนี้ออกมาแล้วครับที่ลานสกา
4: อืมค่ะโอ้ดีจังเลยอยากพูดแล้วก็อยากกลับไปเที่ยวเดี๋ยวมีโอกาสต้องได้ไปนะฮะโอเควันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่รินค่ะ
5: พี่รินอยากวางใจยันสัญญา
4: ใจยันสัญญาวันนี้คนขอใจยันสัญญาเยอะมากเลย
5: ครับ
4: ค่ะแต่ว่าพี่รินได้ฟัง
5: มันกับ
4: ไก่จ๋าเนาะ
5: ครับ
4: ร้องได้หรือเปล่า
5: ร้องได้ครับ
4: เออจริงหรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจะฟังเพลงจะให้ร้องนิดนึงแต่ว่าก่อนนั้นอีกก็คือเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อน
5: เราได
4: ้
5: คร
4: ับโอเคค่ะพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
5: คร
4: ับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่มาเลด้า
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะมาหนึ่งท่อนก่อนจะไปฟังนะคะกับพาเรตเพลงนี้นิดเดียวเอานิดเดียวจ้ะ
5: เมื่อก่อนผมร้องเพลงลำวงอยู่นะครับ
4: นี่เห็นไหมล่ะหนูฟังเสียงหนูคิดว่าต้องร้องได้เอ้าจัดเลยค่ะ
5: ใครจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครจ้าเจ้าน้ำตาบอกไหม
4: อีกนิดนึงเสียง
5: นี่คือเสียงคนปวดอุราก่อนยิ่งครวญไปจ้าลูกหน้าไปไหน
4: ขอบคุณมากเลยค่ะช่วงนี้ไปฟังกันเลยกับพาเรตเพลงฮิตๆ4ภาคค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงนะคะเพราะๆเลยแล้วก็เป็นเพลงทุ่งเก่าๆด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะจัดให้เลยกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคอ่ะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับลารักจากสวนแตงนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษแนะนำเข้ามาเป็นเวอร์ชั่นของสายันสัญญาแต่ว่าพอดีเราเปิดสายันสัญญาไปแล้วหนูก็เลยจัดให้อีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะถือว่าได้ฟังเหมือนกันนะคะพี่ดำรงวงทองนะคะที่จบไปเมื่อกี้แล้วก็มี16ย้อนย้อนนะคะลูกตาลเองหูเพลงนี้ฮอตมากนะผู้ฟังโทขอมาทุกวันเลย ไม่มีใครชมตัวเองเอ้าจริงๆเรื่องจริงนะคะแล้วก็เอ้ยจากใครบอกเขาหน่อยนะคะว่าไม่มีตัวตน เอานู่นจากน้องแวนนะน้องแวนจากนครปฐมนี่เองนะคะแล้วก็มีเผลอใจรักนะคะของพี่ก๊อตนะคะจากพี่เหน่งบึงกลุ่มนะคะต้นขบวนพาเหรดของเรากับไก่จ๋าสายันสัญญานะคะจากพี่รินนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ในไลฟ์ของเราก็คือคักเช่นเคยนะคะสวัสดีเสียเปียกคนเดิมไงจะใครละด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เสียเปียกมาดึกนะสังเกตดู นะชอบมาแบบดึกๆดื่นๆนะแล้วก็พี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้มีน้องกีต้าร์นะคะจากทางเกาหลีใต้ด้วยนะคะมีแฟนๆที่ฟังอยู่ทางต่างประเทศผ่านทางออนไลน์และหลายคนก็นะทำงานแล้วก็เข้ามาทักทายเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะหลายคนคิดถึงประเทศไทยนะฟังเพลงลูกทุ่งเหมือนก็นะได้คลายเหงากันไปบ้างเนาะนะคะขอบคุณนะคะเอามีใครอีกเพิ่มเติมเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนดูหน่อยพี่หนุ่มนาโนดนะจ๊ะอ่ะแวะเข้ามาพี่เบลเบดด้วยบอกสวัสดีน้องลูกโนดนะคะพี่จรูนหน้าแก้วขอบคุณมากๆค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยพี่ณัฐพลนะคะคุณแม่รัตนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จำปีด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะคะมี SMS เข้ามาฝากเพลงเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชบอกว่าขอฟังเพลงของพี่จินตลาสักเพลงนึงน้องลูกตาลจัดให้เลยกับฝากคำขอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่แล้วก็เป็นงานเพลงของนักแต่งเพลงชื่อดังนะจะบอกว่าเขาเนี่ยคือเรามีโอกาสได้อ่านชื่อเขาบ่อยมากจากคำร้องทำนองนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะปล่อยเพลงของตัวเองมาหลายเพลงแล้วเหมือนกันและนี่ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับงานของยุ้ยมานะศักดิ์นะคุณผู้ฟังยุ้ยมานะศักดิ์กับเพลงเจ้าข่อยนะคะจากสังกัด Friend Music คำร้องทำนองแต่งเองแน่นอนนะคะยุ้ยมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดย The JC นะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันดูนะคะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังถามกันเข้ามานะคะตี3บอสธีรพงศ์นะคะและต่อด้วยอย่าใจกระจอกหนูเล็กกาก้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง

0: อยากมีเธอเป็นแฟนนะคะภายพงศธรนะคะจากพี่จิ๋มชลบุรีฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่นิกรด้วยนะคะมาทักทายช่วงท้ายชั่วโมงพอดีขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะสวัสดีพี่สุรีด้วยนะคะมาดึกเลยนะฮะตอนนี้23:52 นะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเพลงส่งท้ายกันนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานของเรานะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามาคาใจแต่ได้ฟังแน่ไม่คาไว้คาใจเจเจตรินนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะจ๊ะนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะคะทาง SMS นะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็หลังไมค์นะคะวันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครเอาไว้นะคะขอโทษด้วยจริงๆนะเวลาลงมีน้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะเวลาเดิมของเรานะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชา 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝันดีค่ะบ๊าย

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน้ำ

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สามัญงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะมาแบบเจ็บๆจุกๆอกหักอกหักนะคะเพราะว่าช่วงนี้กระแสมาแรงเหลือเกินนะคะการนอกอกนอกใจเนี่ยนะคะก็มีใครได้ดูอะไรยังไงเนี่ยมาเม้ามอยให้กันฟังหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับบ้านเมืองของเราทำไมถึงมีคนนอกอกนอกใจกันรุนแรงขนาดนี้นะคะโอ้โหโด่งดังไปในโลกโซเชียลนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผลงานเพลงนี้ค่ะขว้างเธอไม่พ้นใจจากเจี๊ยบเบญจพรนะคะกรวดน้ำตามีนตราอินทิราและคนตอบบ่อยู่นะคะจากเอิ้นขวัญวรัญญา3ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะคะกับพาวซ่าพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอพาวซ่าก
0: ราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะมาประจำการดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีท่าไทยนะคะทั้งศิลปินทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีพี่แบงค์ทองทุ่งด้วยนะอ๋อเจ้าของช่องหลักนะคะมีฝากอะไรมั่งไหมอ่ะละครทรงละครสั้นละครคุณธรรมอะไรฝากได้เลยนะนะคะสวัสดีไปยังน้องไบรท์นะคะพี่เดชด้วยสวัสดีจ้ะสวัสดีพี่กรบางแสนนะคะแล้วก็มีพี่โพดีมาครับผมพี่นารีบอกว่าขอเพลงจริงครึ่งเดียวด้วยหูน้องเมย์เปิดมีนตาไปแล้วกวดน้ำตานะคะสวัสดีพี่ณัฐนนท์ค่ะสวัสดีพี่คันชิตพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะสวัสดีแบมแบมค่ะสวัสดีพี่บอยนะคะพี่โรดสวัสดีไปยังพี่พิทวัฒน์จากชลบุรีนะพี่อ้า72นะคะสวัสดีด้วยครับผมนะคะอาจจะบอกว่าบอกนิดนึงว่าอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างด้วยนะคะช่วงนี้แอบอยู่กับเพื่อนที่อยู่จังหวัดสุพรรณเยอะวันนั้นไปงานใช่มั้ยมีพี่แพรวาพัชรีก็สุพรรณเนอมาเลยนะอีกคนนึงก็เลไลเนี่ยโอ้ยอยู่ด้วยกันก็คือแบบชนกันเนอแล้วหนูอยู่ด้านกลางเพื่อนที่พูดเนอแล้วหนูก็เนอตามติดหูมาด้วยเนี่ยนะคะสวัสดีพี่สุภกรด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่สมัยค่ะพี่นักรบนะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยในค่ำคืนนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปเลยนะคะจนถึงตีสองใครที่อยากฟังผลงานเพลงไหนมอบเพลงให้กับใครที่เรารักที่เราคิดถึงเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่พี่บอลวีบอกมาจ้าขอเพลงสังหารหมู่ทำไมช่วงนี้ถึงมีแต่คนอยากฟังสังหารหมู่หนูอยากรู้แบบอยู่ดีๆแบบกลับมาฮิตหรอหรือว่ายังไงไหนลองพูดสิเพราะว่าตอนแรกอะน้องเมย์ก็บอกว่าเนี่ยมันมีอะไรนะเขาเต้นอาราบิกใช่ไหมเออแล้วเขาก็ให้เต้นเพลงสังหารหมู่หนูก็งงว่าเขาเต้นกันยังไงอะแอโรบิก จริงปะเนี่ยเออนะคะสวัสดีพี่โชคดีพี่แจ๊สด้วยนะคะต้องอ่านว่าอะไรชื่อเจสเหรอเจสหรือแจ๊สกันตนาสวัสดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าดังนั้นวันนี้นะคะใครก็ตามที่ยังไม่เคยโทรหาเลยหรือเอ๊ะโทรติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมีน้องกวางรอรับสายดังนั้นโทรมาได้ย้ำเบอร์อีกครั้งนะ02-248-1366นะคะ02-248-1366อ่ะมีคนขอสังหารหมู่มาค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้ก่อนเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิลฮิลใจนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอกันแล้วจากคุณผู้ฟังจ๋าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องเมย
1: ์สวัสด
2: ี
1: สวัสดี
2: ไม่ได้ด้วยครับ
1: นะแนะนำตัวก่อนเด็กชายอะไรจ๊ะ
2: เด็กชายโอติสรภูมิครับ
1: ครับผมพี่หนึ่งนั่นแหละ
2: ครับผม
1: พี่หนึ่งนั่นแหละนะเที่ยงคืน26นาทีแล้วนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำงานหรอ
2: ไม่ทำครับรอฟังเพลงเนี่ยคร
1: ับ รอฟังเพลงอย่างเดียวเลย
2: ก็อยากคุยน้องน้องเมย์ด้วยครับ
1: รอนานไหมเล่า
2: ก็ประมาณหนึ่งครับ
1: ประมาณหนึ่งเอาแบบแค่ไหนที่คิดว่าโอ้หายคิดถึงพอดี
2: มันรู้สึกมันก็อยากดูทุกวันอะ
1: แอบมาดูหรอมาดูทางไลฟ์หรอ
2: ไม่ได้แอบเขาเปิดธรรมดาเนี
1: ่
2: ย
1: อ๋อไม่แอบนะดูกันตรงๆเลย
2: ครับผม
1: นั่นแหละ เราต้องแบบการที่เราไม่แอบเราจะต้องแบบว่าทักทายยูฮูตลอดเวลานึกออกไหม
2: ยูฮูงั้นเลยเหรอ
1: เวลาเราเข้ามาดูผ่านแบบช่องทางออนไลน์ทั้งสองช่องทางทั้งแอปฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็นั่นแหละเราก็แบบยูฮูน้องเมย์อย่างเงี้ยเราต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะ
2: ค่ะยูฮูค่ะน้องเมย์
1: ไม่ใช่ตรงนี้สิหมายถึงในไลฟ์สิพอตรงนี้ยังไงล่ะนะช่วงนี้ดูบอลไหมคะ
2: ไม่ดูเขาไม่ชอบดูบอลเขาเล่นไม่เป็น
1: เล่นไม่เป็นก็เลยไม่ได้ชอบดูแล้วจริงๆเล่นอะไรเป็นบ้างกีฬา
2: ตะกร้อได้ปิงปองได้เทนนิสได
1: ้ตะกร้อได้ปิงปองได้เทนนิสได้เทนนิสด้วยเหรอ
2: ก็พอได้นิดนิดหน่อยหน่อย
1: เทนนิสเขานับคะแนนกันยังไงนะ
2: ไม่รู้มันเล่นมานานแล้ว
1: หนูรู้แค่ว่าทำไมเขาถึงต้องนับ15 30 40 45อะไรสักอย่างนั่นแหละ
2: ครับผมงงเหมือนกัน
1: ทำไมเขาไม่นับ1ลูก2ลูก3ลูกเหมือนปกติอ่ะ
2: ก็ผมยังว่าอยู่ตอนที่ผมเล่นอยู่อ่ะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะจริงๆวันนั้นก็เคยตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันใช่มีคนบอกว่าผมเล่นหมากฮอตเป็นครับ
2: จอมาฮอตเป็น
1: ดวลปะล่ะดวลปะล่ะดวลหมากฮอตปะล่ะ
2: โอ้ผมก็เล่นทีไรก็แพ้ทุกกระดานแหละ
1: เราต้องแบบฝึกหัดไงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวมีคนเขาท้าดวลหมากฮอตด้วย
2: โอ้ขนาดเล่นกับเด็กยังแพ้เด็กอายเขาด้วย
1: สบายแล้วถ้าอย่างนี้น้องเมย์ชนะกินขาดละ ไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นแชมป์หมากฮอต
2: นี่
1: นี
2: ่โอ้คนเก่งทั้งสวยทั้งเก่งใครก็อยากได้มั้งเนี่ย
1: พอก่อนพอก่อนอันเนี้ยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงเลยจ้า
2: ผมผลงานที่ผมเคยร้องจีบแฟนตอนสมัยยังจีบไว้ใหม่ๆครับ
1: ค่ะร้องจีบแฟนเหรอ
2: ครับร้องจีบภรรยาตอนนี้ยังไม่ได้กันนะครับ
1: อันนี้ไม่ต้องบอก
2: อ๋อครับอย่าให้รู้ให้เฉยครับโปรโมทโปรโมท
1: ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าร้องจีบพยาโอ้ย อันนี้ไม่ต้องบอกอันนี้ไม่ต้องบอกไหนจีบเขาเนี่ยจีบยังไงเนี่ยร้องให้ฟังหน่อย
2: นึกแล้วว่าต้องร้องให้ฟังมันแรกจะจำได้ไหมเนี่ย
1: คิดถึงยังไง
2: ครับเลยร้องดูครับ
1: อ่ะเริ่ม โอ้ยไปคาก่อน กืนยัง
2: ม้าม้าเห่าเลย
1: เอาเร็วเร็วเร็วร้องเร็ว
2: เดี๋ยวขอกลืนน้ำลายก่อนครับ
1: เร็วเร็วเนี่ยลีลานะเราน่ะ
2: โอ้ของเชื่อคิดถึงใจสักขา
1: เชิบ
2: ทศวรรษขาใจแค่ได้ยินเสียงในสายใกล้ตายก็หายทุกที
1: โชว์โชว์
2: อยากหอมแก้มสักฟ
1: อจบจบ
2: จากกอดทางโทรศัพท์สักทีด้วยคำนี
1: ้ยังไงจ๊ะ
2: คำว่าคิดถึงจัง
1: เอ๊ะ
2: พอจังจัง
1: โอ้ยพอแล้วเดี๋ยวหมดเวลาไม่ได้ฟังสักทีข้างนั้น
2: อ่ะเอาก็ร้องมาจบทอดหนึ่งสิ
1: หมดแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าทอดหนึ่งแล้ว เวอร์สแรกนะเวอร์สแรกนะฮัลโหลคุณพี
2: ่ครับผม
1: โอเคคิดถึงใจจะขาดจากชโยธนวัฒน์เนาะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะอ่ะมอบมอบเร็วมอบให้สาวคนไหนอะไรยังไงบอกเร็ว
2: มอบให้น้องเมย์ให้น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ภรรยาสุดรักของผมครับ
1: ครับ
2: แล้วก็คุณเพื่อนทุกคนครับ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวเปิดให้นะคะผม
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับน
1: ้
2: องเมย์ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคนสวย
1: โอ้ยเนี่ยนะเนี่ยนะถ้าหนูเป็นแฟนพี่เขาหนูจะต้องหึงไหมเนี่ยใช่ไหมเป็นหนุ่มที่แบบว่าโทรมาหาสาวในรายการมาร้องเพลงให้สาวๆได้ฟังกันทั่วประเทศอย่างนี้เออแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็บอกนะว่าเขามีภรรยาแล้วเออค่อยน่ารักหน่อย ผลงานเพลงนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะคิดถึงใจจะขาดจากชัยโยพี่ชัยโยนี่เขามาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กับเราด้วยเหมือนกันผลงานเพลงนี้ไปฟังกันค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้ยคิดถึงใจจะขาดเลยจริงๆนะคะคิดถึงมากๆคิดถึงต่างจังหวัดด้วยนะคะปกติเนี่ยเราอยู่กันนะ41สถานีทั่วประเทศนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยแหละที่เป็นช่วงแบบฟุตบอลมากั้นขวางพวกเราจะติดต่อกันได้ก็แค่ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นถ้าเป็นช่องอื่นนะมันจะติดต่อกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้เรื่อยๆตลอดชั่วโมงนะคะเปิดให้นะจ๊ะอ่ะคุณผู้ฟังคะใครที่รู้สึกปวดคอปวดบ่าปวดไหล่โอ้ยเส้นตึงมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบนั่งหน้าจอนานๆหรือใครที่ขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพให้มาดูแลคุณได้เลยด้วยนวัตกรรมนาโนนะคะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.นะคะแล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้พิเศษมากๆเหลือเพียง999บาทเลขสวยรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดอ่ะแถมๆไปเลยแถมเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะมีคนบอกว่าผมฟังทางวิทยุอยู่ครับวันนี้

0: ที่ไม่มีฟุตบอลจริงเหรอป้าทางไหนอะบอกหน่อยบอกหน่อยจากจังหวัดอะไรบ้างนะคะบอกว่าชวนน้องเมย์มากินทุเรียนเงาะที่อำเภอสุขีรินทร์นราธิวาสนะคะวันนั้นเพิ่งอ่านข่าวไปในเรื่องพบค่ำเขาก็คุยเรื่องนี้แหละเรื่องทุเรียนเรื่องเงาะนะน่าไปน่าไปสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะจ๊ะนะคะบอกว่าเสื้อยืดที่ใส่อย่างเท่เลยครับจะบอกว่าเป็นเสื้อของคุณแม่นะคะไม่ใช่เสื้อตัวเองหยิบอะไรได้ก็หยิบมาประมาณนั้นขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ผลงานเพลงมีแนะนำเข้ามาในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาอยากฟังเพลงเทพีบ้านไทยแต่ว่ามันเป็นช่วงมหานครไลฟ์ก็เลยเอาแบบสดๆมาให้ฟังกันเลยนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชนะจ๊ะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปค่ะ

0: ลน
1: ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

แขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองบอกรักตัวเองภูมิใจในตัวเองนะคะเขาบอกว่าการมีเงินเก็บเนี่ยจะทำให้เราอ่ะมีความหวังเสมอไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแต่ถ้ามีเงินเก็บที่พอจะแบบว่าอยู่ไปได้อีกสักเดือน2เดือนเนาะมันก็คงจะดีใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะใช้เงินใช้อะไรก็ตามเนี่ยจงพยายามออมเงินสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคะสมมุติว่ามีเงินอยู่10บาทแล้วอาจจะออมสัก1บาทก็ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่ามีสัก 1,000 ก็ออมไปเลยสัก100นะคะก็ต้องหาวิธีแหละเขาเรียกว่าออมก่อนใช้เสมอนะออมก่อนแล้วค่อยใช้เสมอแต่เขาก็บอกว่าเข้าใจนั่นแหละว่าทุกคนนะมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันเนาะบางคนบอกโอ๊ยจะให้ไปออมอะไรแล้วเงินใช้ยังไม่พอใช้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าเงินใช้อ่ะมันยังไม่พอใช้คุณก็ต้องหาเงินเพิ่มเงินเพิ่มคืออะไรนะคะเงินเพิ่มก็คือหาวิชาความรู้เพิ่มเติมก่อนถ้าคุณสามารถแบบมาฟังออนไลน์ได้หรืออะไรได้เนี่ยคุณลองเปิดหาดูซิว่าคุณจะอยากประกอบอาชีพอะไรนะคะสมมติว่าคุณไม่รู้งานช่างคุณจะทำยังไงให้คุณรู้ได้ล่ะนะเดี๋ยวนี้มันก็มีสอนออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะเปิดดูก็ได้มีพี่คนนึงที่เขาเรียนเขาเรียกว่าอะไรเรียนแกะสลักรองเท้าแตะเขาก็เรียนจากออนไลน์นะแล้วเขาก็เอารองเท้าแตะที่แบบทิ้งๆแล้วจากกองขยะเอามานั่งแกะดูก่อนหาอะไรก็ไม่รู้มาลองแกะดูก่อนเอามีดเอาอะไรมาลองสลักดูอ่ะปรากฏว่าขายได้แล้วขายได้แพงกว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยของที่เรามองว่ามันไม่มีค่ามันอาจจะมีค่ามากๆเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องหาเขาเรียกหาทำอ่ะวันนี้นะคะสาระดีๆเขาพูดกันถึงเรื่องของกฎหมายมีหลายๆครั้งนะคะที่เรามีการพูดคุยกันเรื่องของการนอกใจแต่มีทะเบียนสมรสนะคะการที่เรามีทะเบียนสมรสเราจะได้เป็นความรู้บางทีเรื่องผัวเรื่องเมียไม่มีใครอยากรู้เรื่องหรอกเอาจริงใช่ไหม เราไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านหรอกใช่ปะแต่ว่ามันก็ต้องรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะคะถามว่าทำไมถึงต้องรู้ล่ะอย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่เขาแบบโอ้โหมีพี่ผู้หญิงคนนึงไม่รู้อ่ะคบกับแฟนยังไงเลิกกันยังไงไม่รู้แหละแต่รู้ว่าเขามีทะเบียนสมรสอยู่ปรากฏว่าเขาก็เดินไปกะไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ห้องเปิดไปก็ป้ากันแหมเจอแฟนเปลือยเปล่านะคะกอดอยู่กับผู้หญิงที่ก็เปลือยเปล่าด้วยเหมือนกันพร้อมกับอะไรนะหมอนโดเรมอนใช่ปะกับฝากระติกน้ำสีเขียวนะคะพอเปิดปั๊บเหมือนกับว่าที่พี่เขาสรุปข่าวกันมานะอันนี้น้องเมย์ยังไม่เคยดูคลิปจริงแต่เขาพูดประมาณว่าผู้หญิงอ่ะก็เขาก็ถามว่าเอ้ยเธอเป็นใครอ่ะอะไรเงี้ยดูท่าทางแล้วทั้งชายและหญิงน่าจะมีอาการมึนเมาอ่ะพอเสร็จปั๊บเนี่ยคือน้องเมย์ไปดูข่าวมานะเขาเบอร์หมดแล้วอ่ะดูอะไรไม่รู้เรื่องเลย เขาก็แบบว่าเดินออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการพูดคุยกันไม่รู้ว่าหลังจากนั้นยังไงแต่พี่ผู้หญิงเขาพูดเหมือนกับว่าโดนทำร้ายร่างกายด้วยนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่พี่ผู้หญิงคนนี้มีก็คืออะไรคือทะเบียนสมรสแต่สิ่งที่พลาดมากๆเลยเราเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้นะคะพลาดมากๆเลยคืออะไรคือการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเอาไปลงโซเชียลตอนแรกจะเป็นต่อแล้วแหละฟ้องยังไงก็ชนะนะคะแต่ว่าการที่เรามีทะเบียนสมรสใช่ไหมเวลาเราไปฟ้องเนี่ยฟ้องชู้อ่ะสิ่งที่เราจะได้อ่ะมันคือคดีแพ่งมันคือการเรียกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งฝั่งชู้เนี่ยนะเราเรียกเอาเงินเขาได้ให้เขาแบบว่าต้องจ่ายมาในเมื่อคุณแบบมายุ่งย่ามกับสามีฉันนี่อันนี้นะคะก็สามารถเรียกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งถ่ายคลิปไว้ได้แต่ห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามเอาไปโพสต์เข้าใจได้ว่าตอนนั้นโกรธมากอยากจะประจานปรากฏว่ายังไงล่ะพี่ผู้หญิงฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นชู้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นชู้แต่เขาเนี่ยผู้ชายหลอกเขาว่าไม่มีแฟนผู้ชายบอกว่าโสดเพราะฉะนั้นเขาอ่ะก็ถือว่าเขาไม่รู้เรื่องถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่เราจะฟ้องได้คืออะไรล่ะหนึ่งมีรูปเราก็บอกได้อ่ะเขามีรูปแปะอยู่ฝาห้องนะแปะอยู่ฝาห้องนะเนี่ยมีรูปด้วยแล้วเธอจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ต้องไปยืนยันกันอีกทีและถ้าผู้หญิงเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายในใบกรอกสมัครงานมันเขียนอยู่เนี่ยว่าสมรสแล้วนะคะดังนั้นคุณจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไปยุ่งกันเรื่องคดีแพ่งแต่การที่

คุณถ่ายคลิปวิดีโอเขาแล้วเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลเป็นการประจานอันนี้ผิดคดีอาญาคาดีอาญายอมความไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เห็นไหมการที่เราไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันทำให้เราเสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้นคุณคะคุณจะเป็นเมียหลวงอะค่ะคุณจะต้องมีวิธีการในการจับให้อยู่หมัดคือถ่ายคลิปไว้ได้เอาไปยื่นในชั้นศาลนะเราจะต้องมีความรู้ตรงนี้เราจะต้องฉลาดเพื่อให้เป็นต่อแต่อันเนี้ยมันจะเป็นต่อไหมหรือมันจะเป็นรองดีเขาฟ้องกลับได้ด้วยแทนที่เราจะได้เงินเขาอ่ะมันต่างกรรมต่างวาระเราก็อ่ะสู้คดีแพ่งไปเขาก็ต้องสู้ในคดีอาญาไปเพราะฉะนั้นน่ะทั้งสองอย่างนี้ก็คือแทนที่เราถ้าเราฉลาดถ้าเรารู้เรื่องกฎหมายบ้านเมืองหน่อยนะคะไอ้การถ่ายรูปติดคนอื่นเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียลโดยที่เขาไม่ได้รับการยินยอมนะคะอันนี้ก็แจ้งความได้เหมือนกันน้องเมย์เนี่ยโดนผู้ชายอะนะเอารูปไปส่งให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ไปบอกว่าหนูเป็นแฟนเขาอย่างเงี้ยถ้าหนูมีหลักฐานอะหนูก็สามารถเอาผิดได้นะคะหนูสามารถฟ้องได้เหมือนกันหรือใครก็ตามที่มารดทอนคุณค่าของเราอ่ะจริงๆก็อยากจะบอกนะคะว่าฝากเตือนคุณผู้หญิงทุกๆคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เราคบกับใครสักคนนะเนาะเข้าใจได้ว่าเราเนี่ยรักเขามากๆการที่เรารักเขามากๆเนี่ยอะไรมันก็หอมหวานสวยหรูไปหมดแหละต่อให้เขาทำร้ายร่างกายเราต่อให้เขาโอ้ยยังไงนะเราก็อู้สวยหรูรักจริงๆเลยรักจริงๆเลยเราจะมีข้ออ้างเสมอเลยที่จะทำให้เขาอยู่ในชีวิตของเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมรักตัวเองมากๆนะคุณผู้ฟังนะที่บอกย้ำๆในทุกๆวันนะหนูอยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังก็มีค่าสำหรับหนูมากๆเหมือนกันเรามีค่ากับคนที่คู่ควรดีกว่าคนที่เขาเห็นค่าเราดีกว่าถ้าเขาไม่เห็นค่านะปล่อยเขาไปเถอะนะคะปล่อยเขาไปเถอะนะคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยหาใหม่ไม่ได้ก็ได้นะถ้าเขาไม่รักถ้าเขาไม่มีพื้นฐานของคนรักที่ดีใช้คำนี้ละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าคิดจะมีแฟนควรมีพื้นฐานความรักที่ดีเช่นอะไรรักเดียวใจเดียวดูแลเอาใจใส่ซื้อของให้เมื่อยามจำเป็นอย่างเช่นแบบพิเศษอะวันพิเศษหรืออะไรเงี้ยบ้างเป็นพื้นฐานเลยพื้นฐานของคนรักกันเวลาเราไปเดินตลาดเราเห็นอะไรเราก็นึกถึงแฟนใช่ไหมอยากซื้อให้เขาเนี่ยคือพื้นฐานของคนปกติทั่วไปที่เขาควรมีนะคะดูก่อนดูดีๆว่าแฟนเรามีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีจริงๆเลยน่ะคิดแล้วนะว่าเราอะเป็นยังไงทำไมเราถึงยังอยู่กับคนแบบนี้นะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำเข้ามากับเพลงตลอดเวลาจากพงศิษฐ์คำพีนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าจ้าสายยังว่านะจ๊ะ022481366

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในช่วงที่2นะคะตี1 3นาทียังคงอยู่กับน้องเมย์ต่อเนื่องเรื่อยๆจนถึงตี2นะจ๊ะโอ้ยไหนขอดูซิว่ามีใครเข้ามาใหม่บ้างนะคะสวัสดีพี่ทุ่งบ้านไร่ชดพวงด้วยพี่สุภัทรามาแล้วส่งสติกเกอร์มาด้วยพี่ชินกรสวัสดีค่ะบอกว่าใช่แล้วแฟนคลับน้องเมย์มีค่ารถค่างวดบ้านค่าน้ำค่าไฟใช่ป่ะน้องเมย์ก็ได้โอ้ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายบอกว่าที่ปลวกแดงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะอุ้ยช่วงนี้มีคนชวนไปกินอะไรนะทุเรียนเยอะเลยนะคะสวัสดีพี่ปีชาด้วยบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกล่อมนอนให้นอนเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยนะไปอยู่ไหนมาล่ะแอบหนีไปไหนมาล่ะพี่นางหนูวันบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนั้นอันนั้นด้วยนะจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวดูกันนะจ๊ะถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะอย่าเรียกลุงก็แล้วกันบอกว่าวันนี้ง่วงอีกแล้วครับนะง่วงก็รีบไปนอนไม่ไหวก็พักผ่อนนะจ๊ะพี่วีรศักดิ์บอกว่าจากนครศรีได้ฟังคืน95แล้วอ๋อแสดงว่าวันนี้ก็คือใช่ไหม41สถานีทั่วประเทศกลับมาคืนสู่หนูแล้วใช่ไหม พี่อุดรรถขยะบางนานะคะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า

0: พี่จิ๋มชลบุรีค่ะ
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะเป็นพี่ไม่ได
0: ้เด็กหญิง
1: อย่าขำสิอย่าขำฮึบไว้ฮึบ
0: ฮึบเด็กหญิงจิ๋ม
1: เด็กหญิงจิ๋มนะคะจากชลบุรี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
0: ตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เหมือนเสียงจะแห้งๆไปหน่อยนะน้องเมย์
1: เสียงจะแห้งๆมีน้ำจิบหรือเปล่าล่ะ
0: ค่ะ
1: กืนก่อนกืนก่อน สองสายแล้วมีย
0: ังไงจิบน้ำทิ้งก่อนจิบน้ำทิ้งหนึ่ง
1: ให้จิบน้ำให้จิบน้ำ ค่อยๆจิบนะไม่ต้องรีบกระดกอะไรล่ะมีคนถามว่ามะนาวสักแก้วไหมล่ะนะคะใส่น้ำผึ้งด้วยได้ไหมล่ะ
0: โอเคน้องเมย
1: ์โอเคแล้วนะ
0: จ้ะ
1: ครับผมนะคะตอนนี้สบายดีหรือยัง
0: ก็ยังชั่ว
1: ก็ยังชั่วชลบุรีอยู่ส่วนไหนของชลบุรีคะอำเภออะไร
0: อยู่ที่เกาะสีชังชลบุรีค่ะเกาะสีชัง
1: หรอเกาะสีชังเราก็อยู่ติดทะเลด้วยไหมคะ
0: ค่ะ
1: ว้าวอิจฉาจังเลย
0: คนเที่ยวเยอะ
1: เป็นโมอาน่าเมืองไทย มีไหมมีแบบแต่งตัวแบบฮาวายอะไรเงี้ยมีไหมแบบใส่เกาะอกกระโปรงแบบพิ้วๆอะไรเงี้ย
0: ก็มีแบบว่าเขาก็แล้วแต่เขาก็แต่งมาจากที่ทางคนท่องเที่ยวคนเกาะเขาก็ไม่ค่อยแต่งแบบนั้น
1: อ
0: ะ
1: แต่นักท่องเที่ยวเขาก็จะมีฟิลแบบเอาอะไรนะสร้อยคอมาแบบสวยๆลูกปัดอะไรอย่างงี้ปะ
0: ฮาวายงั้นเลยแหละมันต้องเป็นเทศกาลแล้วอย่างงั้นนะ
1: หรออุ๊ยหนูว่าไปทะเลไม่ว่าจะเทศกาลหรือไม่เทศกาลหนูก็จะแต่งอย่างนั้นแหละ
0: ส่วนมากบางทีเขาไปชายหาดเขาก็จะไปเล่นน้ำใส่ชุดว่ายน้ำอะไรกันเงี้ย
1: แล้วพี่จิ๋มเคยใส่บิกินี่หรือยังอะคะ
0: เคยละครั้งหนึ่งตามลูก
1: ตีโถแซ่บมากแม
0: ่พาลูกไปเที่ยวแล้วลูกหายไงที่ตรงบางแสนเขาเรียกอะไรไอ้เวอร์เวอร์เรนโค้ดเนี่ยเขาต้องบังคับให้ใส่ชุดแล้วไปตามหาลูกอ่ะ
1: ฮะ แล้วถ้าเป็นลูกหายอ่ะ
0: ก็อยู่ด้วยกันแบบเขาเป็นเด็ก
1: ก็จะ
0: เดินดูนู่นดูนี่เราก็เลยอุตส่าห์นานแล้วนาตังสุประมาณ4-5
1: ตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่
0: ตอนนั้นพี่อายุประมาณ20กว่าเอง
1: แล้วลูกล่ะ
0: ลูกตอนนั้นก็ประมาณ
1: กี่ขวบกี่ขวบ
0: นะคะ40ก็ประมาณ
1: โอ๊ยไม่ต้องเป๊ะก็ได้ประมาณ
0: ยังไม่ถึง10ขวบอุ๊ยมันนานมาก
1: ยังไม่ถึง10ขวบแต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็วิ่งเล่นในทะเลอะไรแบบวิ่งเล่นตรงริมหาดอย่างนี้เนาะแล้วก็หายไปเขาจัดแบบกิจกรรมเหรอคะหรือว่าแบบหรือเล่นด้วยกันเฉยๆปกติ
0: ไม่มันเป็นอะไรดินเวอร์เขาเรียกอะไรที่บางแสนพี่พาลูกไปเที่ยวไง
1: อ๋อเหมือนเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวฟิลแบบเมืองจำลองฟิลแบบ อะไรอย่างนั้น
0: แบบนั้นแหละ
1: ก็เหมือนเป็นเครื่องเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนพัทยาพาร์คอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วก็แบบว่าเล่นไปเล่นมาคนมันก็เยอะเนาะเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหันอีกทีไอ้หนู ไอ้หนูแล้วไม่หรอแม่เลยนะน้องชายหนูก็เป็นน้องชายหนูอ่ะเขาแบบตอนเด็กๆเขาจะชอบเล่นซ่อนแอบซ่อนหาติดพอเวลาไปห้างอ่ะชอบไปมุดไอเนี้ยมุดพวกตัวหุ่นตุ๊กตาที่เขาใส่เสื้อผ้าไปเปิดหลบอยู่ในกระโปรงตุ๊กตามั่งอะไรมั่งโอ้ยพ่อแม่หากันใหญ่สรุปก็ไปอยู่ตามนั่นน่ะตามหุ่นตามอะไรเงี้ยแสบมากแล้วก็ชอบที่สุดเลยนะไอวิ่งขึ้นลิฟต์ลงบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยเด็กก็คือเด็กอ่ะเนาะคลาดสายตาไม่ได้
0: น้องเมย์แล้วตอนที่เขามีบอลน้องเมย์ไปจัดตรงไหนอะพี่ไม่ได้ฟังเลยอะ
1: ก็จัดอยู่ปกติค่ะจัดปกติเลยแต่ว่าสัญญาณเนี่ยเขาจะตัดเข้าฟุตบอล
0: โอ้
1: ใช่
0: พี่ก็เลยอด
1: ต้องฟังผ่านเนี่ยแหละ Facebook ไลฟ์แฟนเพจ TikTok อะไรเงี้ยต้องมาฟังทางนี้แทน
0: ทำไม่เป็นสักอย่างเลยพี่ใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาเอง
1: แต่วันนี้ฟังได้ใช่ไหมคะวันนี้ฟังได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะวันนี้ได้ยินว่าบอลไม่มีพี่รีบเปิดเลยไม่ธรรมดาพี่ก็จะนอนแล้
1: วว้ายน่ารักจังเลย ขอบคุณนะคะ วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าคนสวย
0: พี่ขอเพลงไอ้นี่ไปเลยอีกฝั่งของพระจันทร์
1: อีกฝั่งของพระจันทร์นะคะจริงๆก็อยากมอบเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังเหมือนกันนะช่วงบอลโลก

0: เนี่ยอีกฝั่งของพระจันทร์คืนนี้เธอนั้นเหงาบ้างหรือเปล่าอยากจะถามข่าวซะเหลือเกินเพราะว่าฝั่งเนี้ยเหงาเหงา
1: ต้องเมย์พี่ก็เหงาพี่วันๆ นะพี่เงียบเหงาไม่ค่อยได้หัวเราะไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยเงียบเหงามากเนี่ยพอได้ยินเสียงเรายังได้หัวเราะมั้งได้แล้วมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีกำลังใจไปไหนเมื่อไหร่ทำอะไรได้บ้าง
0: แล้วพรุ่งนี้จะไปไหนล่ะจ๊ะ
1: มันนึกอยากจะไปไหนๆมั่งอะ
0: ถามไม่ใช่อะไรนะเผื่อจะไปด้วยหยอกหยอกหยอก
1: ไปไหนไปด้วยเขาช่วย2บาท
0: โอ้โหช่วยมากกว่านี้ได้ไหมล่ะ2บาท
1: 3บาท3บาท
0: สามบาท50แล้วกันนะขาดตัว
1: น้องเมย
0: ์ค่ะ
1: แบบพี่ไม่ค่อยแบบได้ค่อยคุยกับใครอะไรเงี้ยแบบอยากจะมีความสุขอยากเมื่อก่อนพี่เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งเนี่ยพี่อยู่บ้านพี่เงียบเหงาอะ
0: จ้ะ
1: ก็เลยไม่ได้คุยกับใครเลยอะ
0: จ้ะตอนนี้ได้คุยแล้วเนาะสบายใจ
1: พี่อยากจะสู้สู้สู้สู้ชีวิตแบบพี่ป่วยไงพี่ป่วย
0: กางแขนแล้วกอดกันก่อนแล้วแน่น
1: แน่นแน่นแน่น
0: ได้เลยได้เลยอีกฝั่งของพระจันทร์มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวเวลาหมดรีบรีบพูดก่อนเร็วเร็วเร็ว
1: ก็มอบให้น้องเมย์กับคนรับคนรับสายน้องฟางหรือใคร
0: น้องกวางน้องกวาง
1: นั่นแหละ
0: พิเศษค่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าคนสวยจ๋า
1: จ้ะ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคน่ารักมากๆขอบคุณนะคะที่โทรมาจ้า
1: พรุ่งนี้น้องเมย์จัดอีกป่ะเนี่ย
0: หนูจัดทุก
1: เนี่ย
0: หนูจัดทุกวันแต่หนูไม่รู้ว่าบอลมันมีวันไหนบ้างหนูไม่รู้จริง
1: ๆอ๋อแต่ละจัดทุกวันแล้วถ้าวันไหนบอลมันมีถึงจะได้ฟังอสม
0: แล้วเราก่อนที่จะมีฟุตบอลตอนนั้นได้เล่นต่อเพลงกับเขาหรือเปล่า
1: ลูกตาลเหรอ
0: ไม่หมายถึงว่าตอนที่แบบว่าก่อนจะมีช่วงเทศกาลบอลโลกเนี่ยที่น้องเมย์มีเล่นต่อเพลงกันอะไรเนี่ย
1: เป็นตัว
0: เป็นตัวอักษรเหรอใช่ได้เล่นด้วยเปล่า
1: ไม่เล่นหรอกกลัวคิดไม่ทัน
0: ไม่เป็นไรส่งมาเล่นก่อนเราจะได้ทำฉลากให้แต่ว่าช่วงที่มีฟุตบอลโลกเนี่ยเบรกกิจกรรมไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นธรรมเดี๋ยวคนต่างจังหวัดไม่ได้เล่นก็เลยตกลงกับคนกรุงเทพเอาไว้ว่าหยุดก่อน
1: นั้นพี่โทรมาวันนี้พี่ก็โชคดีที่จะเกิดเป็นอย่างนั้นพี่อาจจะไม่ได้กับเขาก็ได้
0: ได้อยู่แล้ว
1: ได้คุณน้องเมย์วันนี้ดีแล้ว
0: โอเคโอเคเอาไว้ฟังติดตามกิจกรรมเรื่อยๆกันเนา
1: ะ
0: นะคะได้ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคุณผู้ฟังค่ะไหนๆวันนี้หนูก็รู้แล้วว่าคนต่างจังหวัดได้ฟังหนูในค่ำคืนนี้อุ๊ยดีใจจังเลยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันกี่วันเนี่ยหลายสัปดาห์อยู่เนาะนะคะช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี่ยแหละมีถ่ายทอดสดนะคะฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเขาเรียกอะไรบรรยายใช่ไหมบรรยายบอลโลกเนี่ยช่วงนี้นะคะก็เลยจะมีแค่กรุงเทพปริมณฑลที่ฟังได้ปกติน้องเมย์จัดรายการปกติค่ะจัดจันถึงสุกเหมือนเดิมเที่ยงคืนถึงที่สองเหมือนเดิมแต่ว่าจะย้ายมาเป็นฝั่งออนไลน์ซะส่วนใหญ่ถ้าใครที่เล่น Facebook Live Fanpage หรือว่าจะเป็น TikTok เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาดูได้นะคะผ่านช่องทาง LTM FM 95หรือเมทิชาเลยก็ได้นะคะก็พิมพ์เข้ามามันก็จะเจอกันนี่แหละนะแล้วก็ที่เล่นต่อเพลงเอาไว้ยังเก็บรายชื่อเอาไว้อยู่นะคะยังไม่ได้มีการจับฉลากแต่อย่างใดเพราะว่าเพื่อความเป็นธรรมของชาวต่างจังหวัดด้วยเนาะและที่เราหยุดเล่นไปอาจจะเพราะว่าด้วยการที่เราก็มีการไว้อาลัยด้วยนะคะก็รอแล้วกันนะรอกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะจ๊ะเขาบอกว่าบอลหยุด2วันครับนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือฝั่งฟุตบอลเขาอาจจะเล่นหรือไม่เล่นหนูไม่รู้แต่หมายถึงว่าการออนไลน์ของการจัดรายการนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเขายังถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่านะก็มีคนบอกคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันนี่อ่ะมาฟังเพลงกันดีกว่าวันนี้นะคะ

ฟ้านิยามค่ำคืนเลยจากกลางดาวจากหนุ่มไลอ้อนกาดบัณฑิตมีแนะนำเข้ามาจากแม่แม่ของลูกชายไลอ้อนนี่นะคะอีกหนึ่งคนนะคะดวงเดือนจากโจอี้พัวสิทธ์นะคะอีกฝั่งของพระจันทร์นะคะผลงานเพลงนี้จากอาจารย์ขายมาริวฮอนน่าเจตจิ้งกับจิ้วสกุลชัยนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

0: รสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีน

0: เมย์ระวังไมโครโฟนชนหน้านะคะเพราะว่าคุยกันไปเล่นกันไปโยกไปโยกมาเนี่ยอาจจะโดนปากได้เหมือนกันนะผลงานเพลงในช่วงเจาะคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครช้านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ค่ะคุณผู้ฟังคะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำมาบอกว่าอยากฟังมากๆเลยนะจัดให้เลยก็ได้นะนะคะบอกได้จับสลากเป็นแฟนนะคะบางทีเราก็แบบว่าเขาจับฉลากเราได้เราเป็นแฟนหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันเขาควานเรามาจากไหนนะนะคะลำเพลินวงศกรนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะแม่ของนันอนันต์นะคะขอมาเยอะเหมือนกันนะก็จริงๆขอมาหลากหลายเพลงแต่ว่าหนูจัดเป็นช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้แล้วกันนะใครคือคนที่ใช่ของเธอมีคนถามว่าน้องเมย์คะคุยกับใครอะคะคุยกับโทรศัพท์อยู่ได้ตั้งนานก็จะบอกว่านี่แหละเรามีการสตรีมนะคะหลากหลายช่องทางออนไลน์เพราะว่าเนี่ยแหละมีบอลโลกใช่ไหมคนต่างจังหวัดเขาฟังหนูไม่ได้หนูก็เลยต้องหาช่องทางเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็น Facebook นะคะก็จะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะส่วนนี่ช่องทาง TikTok นะคะช่องทางส่วนตัวพิมพ์มาได้ว่าเมธิชาสระเอมอม้ายอยักษ์กลันวักทอทงสระอิชอช้างสระอานะคะในช่วงที่เปิดเพลงเนี่ยก็จะสามารถแบบ ปิดไมค์แล้วมานั่งคุยได้ในตอนไลฟ์ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันใน2ช่องทางถ้าฟังเพลงอย่างเดียวฟังที่แอปฟ้าถ้าพูดคุยให้มาทางนี้หนูจะได้คุยด้วยประมาณนี้นะคะ2ผลงานเพลงจ้าบอกได้จับฉลากเป็นแฟนและใครคือคนที่ใช่ของเธอค่ะ

จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงลืมเม็ดนะลืมหมดนั่นแหละนะจากพี่หมูหนึ่งนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองเนี่ยพี่เขาแต่งเพลงเองเลยนะหมูหนึ่งนะคะอมรเทพค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สุวัฒน์วงนครนะจ๊ะมีคนแซวน้องเมย์ด้วยนะแอบเห็นนะจ๊ะบอกว่าน้อง

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะจ๊ะนี่มีหลากหลายช่องทางให้ติดต่อกันนะคะก็อาจจะตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะน้องหันไปดูอะไรเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้นะคะอ๋อมีหลากหลายแอปนะคะก็เข้ามาตามสะดวกได้เลยค่ะอยากฟังดูทางไหนอ่ะถ้าอยากคุยกันตลอดชั่วโมงก็มาทางนี้อยากฟังเพลงก็ไปทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกช่องทางนะคะอ่ะตอนนี้อัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่สมาคมยางพาราไทยนะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะคลองแงะ83บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี86บาทเฉลี่ยอยู่ที่84บาทยางลูกขุนนะคะ89บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง75บาท80สตางค์ค่ะวันนี้มีบอกว่าสวัสดีจ้าจากจันทบุรีค่ะเย้ดีใจเป็นปลื้มว่าต่างจังหวัดได้ยินหนูดีใจตรงนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งทางออนไลน์ทางวิทยุนะคะหรือว่าจะทางแอปไหนแอปใดแอปหนึ่งนะแล้วก็กดติดตามกันขอบคุณมากๆนะคะดีใจจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าหลายวันมากที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณผู้ฟังหนูหายไปไหนนะนะคะมันก็รู้สึกน้อยๆแหละใช่ปะล่ะนักจัดรายการคนอื่นเขาไม่ได้หลังเที่ยงคืนนี่พอหลังเที่ยงคืนปั๊บตัดเลยตัดเข้าฟุตบอลเนี่ยแล้วคนอื่นก็ฟังหนูไม่ได้อยู่คนเดียวอะงอแต่ก็ว่ามีคนบอกว่าคิดถึงนี่ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงเหมือนกันนะคะนะวันนี้ขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรเข้ามานะคะสวัสดีไปยังพี่เอกพัทลุงนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่วอนกาญจนบุรีพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยพี่อัมพันจากบางปูนะน้องเมธดูเบอร์ไว้แล้วมั้งนะคะแล้วก็มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะวันนั้นน้องเมย์ให้ทีมงานติดต่อไปแล้วเนาะไปขอที่อยู่แต่ว่าเหมือนพี่จะไม่ได้มีที่อยู่เป็นที่อยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าไม่มีแบบทะเบียนบ้านแบบอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเดี๋ยวขอติดต่อใหม่อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะให้พี่เนี่ยพี่ต้นน้ำเนี่ยรออยู่เนี่ย พี่ต้นน้ำบอกจะไปดูให้ใช่ไหมบางปูอ่ะเดี๋ยวให้เบอร์ไปประสานต่อได้ปะพี่เขาอยากได้แพมเพิร์ดไซส์ XL อ่ะนั่นแหละเผื่อจะช่วยเหลือกันได้นะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังต่างจังหวัดจะรับทราบหรือเปล่าข้อมูลนี้นะคะแต่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณผู้ฟังที่โทรมาในรายการนะคะแล้วก็คุยด้วยความจอแจ้ของหนูนั่นแหละแบบว่าก็ได้ทราบมาว่าคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีหลากหลายท่านที่เดือดร้อนหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวป่วยต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูก็จะมีการถ้าโทรเข้ามาเนาะก็จะมีแบบให้อาสาแอบไปดูนิดนึงว่าแบบบ้านจนจริงๆหรือเปล่าเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าเจ็บป่วยจริงๆหรือเปล่ามีบัตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีวิธีเช็คกันอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยน้องเมย์ก็ได้ไปเจอกับแฟนรายการมาแล้วนะคะก็จะมีคุณพี่อนันต์นะคะ เรียกคุณพี่แล้วกันเนาะนะคะถ้าใครได้ดูผ่านสตอรี่ส่วนตัวของน้องเมย์เนี่ยก็จะมีอยู่นะคะเป็นคลิปวิดีโอว่าแบบอ่ะได้เอาข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้นะคะพร้อมกับเงินติดตัวเล็กน้อยนะจ๊ะเอาเท่าที่หนูไหวหนูย้ำตรงนี้เลยนะว่าเอาเท่าที่หนูไหวเพราะว่าหนูใช้เงินส่วนตัวนะคะกับเพื่อนฝูงบางคนที่แอบบอกกันได้แต่ว่าจะไม่ได้รับเงินแบบว่าไม่ได้ประกาศขอรับบริจาคอะเนาะเพราะว่ามันต้องไปแจงภาษีมันต้องไปเขามองเป็นรายได้ไงคะถ้าสมมุติคนโอนเข้ามาอย่างเงี้ยเขามองเป็นรายได้ดังนั้นหนูจึงขอประกาศตรงนี้ว่าไม่รับนะคะดังนั้นจะไม่มีใครมาบอกว่ามิจฉาชีพไปขอโอนตังค์นะน้องเมย์ไม่ได้รับเป็นเงินโอเคไหมนะคะอันนี้ต้องประกาศบอกเอาไว้เพราะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากจริงๆอันตรายกับคุณผู้ฟังของหนูเองด้วยดังนั้นย้ำเลยว่าหนูไม่มีการขอเงินนะคะอ่ะตอนนี้ช่วงเพื่อนเพลงหวานนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158หรือทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะมอบและเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนค่ะมากกว่ารักค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: แก1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ด้วยผลงานเพลงนี้จากพี่โรสิรินทิพย์นะคะมากกว่ารักในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนจนถึงตี 2จ้า

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งบุญดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับล่องเรือหารักครับลุงแอลยอดรักสลักใจสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ก็สามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่จิรวรรณพี่บุญโชตนะครับพี่แม่ผู้ว่าการนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุภัตราพี่น้องนุชนนครพี่สุภัตราบอกว่าเพลงเพราะค่ะพี่หนุ่มท่าพลนะครับบอกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งบอกว่าสวัสดีครับดีเจเพชรสมุทรปราการอากาศดีนะครับผมพี่วนิดาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรนานแล้วที่ไม่ได้ฟังกลับมาแล้วจ้าตัดยางอยู่ที่แผ่นดินเสมอกระบี่นั่นเองนะครับทักทายครับทุกท่านครับพี่ประสิทธิ์เช่นเดียวกันนะฮะทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับจัดไป3เพลงซึ้งๆเริ่มต้นชั่วโมงส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายขอเพลงรักแท้จากลาบานูนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ไม่ได้ลงชื่อมาก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากๆที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไปอีกหนึ่งบทเพลงครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ดสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: ไลน
1: ์สนับสนุนโดย
2: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับไปรับสายหน้าไมค์การหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับป้ายอมนะครับ
5: ค่ะ
4: ป้ายอมโทรศัพท์มาจากแถวไหน
5: รัชดาตรังค่ะ
4: รัชดาที่จังหวัดตรังนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมครับ
5: ตกค่ะ
4: แต่ตอนนี้ป้ายอมทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอนดึกแล้ว
5: กรีดยางอยู่น้องปิ๊ด
4: กรีดยางอยู่
5: ค่ะ
4: นะครับวันนี้คนกรีดยางเยอะไหมวันนี
5: ้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะคุณตกลงมา
4: อืมเข้าใจเลยนะครับ
5: ค่ะ
4: แล้ววันนี้ป้ายอมอยากฟังเพลงอะไร
5: อย่าใจกระโจกค่ะ
4: ของพี่หนูเล็กนะครับ
5: ค่ะ
4: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ทุกคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยครับผมป้ายอมขอบคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: ค่ะ
4: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมนะครับป้ายอมจากจังหวัดตรังนั่นเองป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับยาใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกาก้าในช่วงของสายชิวๆใจครับ

จัดไปนะครับ4เพลงนะฮะมีผีเห็นผีจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็คนมีประวัติจากพี่หลวงไก่นะพี่บ้าวครับเนี่ยแล้วก็พี่อันดานะครับหลอกกันไส้แล้วก็วงพัดลุงนะครับมหาลัยวัวชนนะครับจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะจ๊ะช่วงนี้เห็นน้องปามี่ออกกำลังกายหนักมากๆนะครับวิ่งเยอะๆใช่ไหมออกกำลังกายเยอะๆนะครับจะได้แข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเนาะพี่สุทธิพรบอกว่าสวัสดีเจ้าไอ้เพชรอำเภอสาวแม่สายเจ้านะครับอ้าวคนบ้านเดียวกันเลย คนแม่สายเหมือนกันเลยนะฮะโอ้ยสวัสดีเจ้าแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่จารุวรรณครับพี่นฤมลครับพี่เจริญครับแล้วก็พี่นฤมลบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรฟังตลอดแต่ว่าไม่มีเวลาทักค่ะเพราะว่าต้องเตรียมโจ๊กขายค่ะนะครับเอาจริงนะผมเป็นคนที่ชอบทานโจ๊กมากหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันแบบมันกินง่ายเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าผมมองว่าการกินโจ๊กนะสมมติว่ากินโจ๊กแล้วก็กินไข่กินอะไรนะมันเอาจริงมันก็ครบถ้วนนะครบถ้วนในเรื่องของสัดส่วนแล้วก็หมู่อาหารใช่ไหมครับ

แล้วก็กลืนง่ายด้วยถ่ายง่ายทุกอย่างมันดีหมดจริงๆนะเรื่องโจ๊กเนี่ยชอบมากๆชอบจริงๆนะครับนะแต่ว่าถ้าจะกินนะต้องกินตอนแบบตอนเช้าๆร้อนๆประมาณนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละผมไม่มีโอกาสได้ตื่นเช้าสักทีนะฮะมีแต่หลับเช้าตอนนี้นะฮะพี่จรัสนะครับสวัสดีครับพี่มาภูวการครับพี่จันทนาพี่สุมาลาพี่เจริญนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก่อนหน้านี้ก็คือบทเพลงเลิกแล้วต่อกันนะฮะจากวงโลโซนายพิเศษตอนนี้กลับมาเชิญชายนะฮะพิเศษโลโซของเราทักทายครับไปถึงพี่สว่างนะฮะแล้วก็พี่วันวิสานะครับทักทายครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่แมวภูวการพี่หนุ่มท่าพลน้องปามี่มาแล้วนะครับผมแหมออกกำลังกายแล้วก็เต้นตลอดนะฮะดีแล้วดีแล้วเขาเรียกว่าสนิทกับร่างกายใช่ไหมฮะเต้นเป๊ะมากๆนะท่าล็อกนี่คือแบบแหมชัดเจนมากๆนะฮะชอบพี่เจริญครับพี่นฤมลนะฮะทักทายครับแล้วก็พี่บีรศักดิ์ใช่ไหมครับผมพี่สุวันนี้พี่สุทธิพรจากแม่สายนะฮะทักทายครับทุกท่านเลยนะฮะอะไรนะพี่วันวิสาทักทายไปแล้วใช่ไหมครับผมน้องปามีดบอกว่าเอาโจ๊กจากบางลี่สุพรรณไหมคะได้นะไม่ติดนะวันอาทิตย์เอามาฝากปะล่ะ เอามาฝากเดี๋ยวพี่เลี้ยงอย่างอื่นแทนนะครับตอบแทนน้องปามีดแล้วกันนะฮะก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ฟังที่หนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะงงว่าน้องปามีดเป็นใครนะฮะก็เป็นน้องสาวผมคนหนึ่งนะครับเป็นน้องแดนเซอร์ที่จะมาเต้นให้ผมในงานวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมาจากสุพรรณนะอิมพอร์ตมาจากสุพรรณเลยคนบ้านเดียวกันซะด้วยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่านะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับสวัสดีไปถึงน้องโอมนะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงที่2ป้าลินพิศวางนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้อยๆหรือไม่น้อยไม่แน่ใจนะครับนะลองมาคุยกัน02-248-1366ครับ

0: ใจ
1: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปทักทายกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปรับสายนะครับสวัสดีพี่แดงผิวมณีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าขณะนี้เวลาที่เชียงใหม่อากาศอะไรนะแสนสบายขนาดนะครับโอ้อากาศเย็นบรรยากาศหนาวนะครับโอ้ยอิจฉาแท้ๆอยากจะไปบ้างนะครับนะคิดถึงบรรยากาศตอนย้อนตอนย้อนนะฮะโชคดีก็อยู่ที่กทมใช่ไหมกทมก็ทุกอย่างมาเป็นระบบทุกอย่างต้องเร่งรีบแข่งขันกันหลายๆอย่างนะครับอยากจะไปสโลไลฟ์ช้าๆกันบ้างนะครับเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะขึ้นไปปิกบ้านเนอะนะปิกบ้านไปเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับป้าลินทักทายครับพี่จุ๊บแจงพี่แดงผิวมณีนะครับทักทายนะครับพี่สุนิสาใช่ไหมครับน้องโอมนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่สองป้าลินพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มท่าพลพี่หนุ่มอันดาหน้าสายจังหวัดภูเก็ตนะครับบอกว่าสวัสดีวันพฤหัสครับนี่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายพร้อมแล้วน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพชรคิดถึงจังเลย
2: โอ้ยสวัสดีครับไม่ได้คุยกันนานมากๆนะครับพี่นานสบายดีนะ
3: สบายดีค่ะเกือบเดือนยังเป็นของน้องเมย์ไปน้องเมย์บอกพี่เพชรหน่อยนะพี่คิดถึงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่บอลลูก4ปีมาครั้งนี้
2: เข้าใจเข้าใจแล้วช่วงนี้พี่นันดูบอลไหม
3: ก็ดูบางทีก็ฟัง
2: เชียร์
3: ก็ฟังพี่เขาพากเอาที่ขึ้น99
2: พี่นันเชียร์ประเทศอะไร
3: โอ้ยพี่ก็ดูหมดแหละ
2: ดูหมดใช่ไหม
3: ตอนแรกก็เอาดันโดเรียบร้อยไปแล้ว
2: ผมก็ใจผมก็ใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ก็ลาวงการไปล่วงหน้าละ
2: เข้าใจนะครับนะผมก็เชียร์ทุกทีมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยแบบอุ้ยผมไม่ได้ดูแบบฟุตบอล

0: เนี่ยนานมากๆตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยนะตอนนั้นก็น่าจะเชียร์บราซิลแต่ตอนนั้นคือบราซิลเก่งมากนะฮะถ
1: ู
0: กตอนนั้นณตอนนั้นนะฟรองก์98ประมาณนั้นน่ะปี98เลยนะครับผม
1: พี่ก็เชียร์ทุกทีมนั่นแหละแต่ว่าบรันด้วยว่าเขาชื่อเสียงเขาเหยียดชอบเขามานานแล้วไงแต่ยังไงก็รักเขามันอยู่นั่นแหละเขาพาวงการไปล่วงหน้าแล้ว
0: ถูกไม่ว่าอย่างคุณโรนัลโดเนี่ยคือแบบทั้งฝีมือทั้งอัดเรียกว่านิสัยด้วยกับแฟนคลับกับแฟนเพลงใช่ไหมฮะ
1: คือ
0: มันคือหลายอย่างมากๆนะครับทำให้แบบเรารู้สึกว่าเรารักคนคนนี้นะฮะอ่ะเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละคือเขาเรียกว่าต้องบอกว่านักบอลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันนะพี่เนาะ
1: ใช่ค่ะคนไม่เหมือนกันแต่บางเรื่องมันเจอคนที่ว่าเขาไม่ถือตัว
0: เข้าใจ
1: แล้วสบายๆ
0: ถูกเข้าใจนะฮะพี่นันพูดถึงเรื่องบอลเสร็จแล้ววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเพลงดีกว่านะฮะอยากฟังเพลงอะไรพี่
1: ฟังจันไปหอมใจตอนแรกพี่อยากจะขอฟังเพลงพิเศษนะพี่กลัวไม่ได้พี่กลัวไม่ได้คุยกับน้องเพชรพี่เลยต้องขอพี่แช่มรำ
0: อ๋อเอ้าแล้วตอนแรกจะขอเพลงพิเศษคือเพลงอะไรพี่
1: เพลงทุกลมหายใจ
0: ทุกลมหายใจของใครนะฮะ
1: ของพี่เสกค่ะ
0: ของพี่เสกใช่ไหมอ๋อเสียดายเพราะว่าช่วงที่แล้วผมเปิดพี่เสกไปแล้วนะครับผมอ่ะ
1: พี่ก็เกือบแล้วล่ะน้องเพชรใจตรงเหมือนพี่เลยตอนแรกที่จะขออะไรนะขอฝากฟ้านะเพื่อมาเจอ
0: ฝากฟ้าของพี่บ่าววีใช่ไหม
1: ใช่
0: ได้เลยครับพี่นันเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: จำไม่ได้ค่ะไม่ค่อยได้เข้าสายน้ำไหม
0: เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: ค่ะ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเรียง
1: สูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ตราพันธานรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคันฝากเพลงนี้ไปให้พี่สุดยอดหนูมาประทุกหน่อยด้วย
0: นะพี่สุดยอดหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
1: เขาก็อยู่นั่นแหละเขาก็ไอ้บางทีเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ลุ้นบอลเหมือนกันพี่ก็ลุ้นเหมือนกัน
0: สงสัยอาจจะดูบอลอยู่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่สุดยอดนะสุดยอดจากจังหวัดเลยนะ
1: จ้าก็คุยกันอยู่ทุกวันนี่แหละน้องเพชร
0: เอ้าคุยกันไม่นานเหรอ
1: ใช่เจอมาเกือบ2 ปีแล้ว
0: เหรอใช่อ๋อแล้วพี่เขาสุดยอดเหมือนในชื่อเขาบอกไหม
1: ส
0: ุ
1: ดยอดทุกอย่าง
0: สุดยอดทุกอย่างเลยนะ
1: โอ้แม่เจ้า
0: โอ้ยดีใจแทนพี่นันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าพี่นันขอบคุณนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากอาจารย์เสถียรทำมือฝากจันไปห่มใจพี่แช่มแช่มรำนะฮะแล้วก็เพลงจันนะครับจากพี่หญิงทิติการพระจันไม่เต็มดวงจากน้องนันอานันนะครับทั้ง4เพลงเพราะๆม่วนจัดให้นะครับอะไรนะพี่สุภัทราบอกว่าเพลงน้องเพชรเหมือนพระจันทร์คืนนี้มากๆเลยค่ะโอ้ยแสดงว่าพระจันทร์คืนนี้แนวแบบนวลๆหวานๆประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่สุมาลานะครับผมบอกว่าสวัสดดีเจพระเจ้าออกตัวเนอร์ออกตัวเนอร์ถ้าเมนนิ่งๆไม่ขยับแสดงว่าหลับนะฮะไม่เป็นไรนะครับถ้านอนก็คือนอนเลยไม่ต้องห่วงนะครับขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับอยากจะให้ทุกคนนอนหลับให้สบายนะครับพี่จงพี่ชัยยุทธครับพี่เอกสินทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในคาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แดงผิวมณีนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงป้าลินนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงจอกีวิทกันดีกว่าจอกีวิทของเราวันนี้นะครับก็คือเพลงนี้ฮะบุญฮักบ่ถึงนะครับจากคุณกบสุพจน์ครับสังกัด A Play Music ครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์ยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยอาจารย์ตุลน้อยสว่างอุบลในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับผม2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นคนต้นทางนะฮะจากน้องเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนใช่ไหมไอแมนพิสิทธิพงศ์แล้วก็ตีสามนะครับจากน้องบอสธีรพงศ์หรือว่าดีเจบอสของเรานั่นเองครับอ่ะตอนนี้ทักทายครับพี่พิสิทธิศักดิ์บอกว่าชอบมากๆเลยครับเพลงตีสามใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็สวัสดีพี่เจริญพี่บำรุงพี่ดวงใจนะครับบอกว่าวันนี้ก็เด็ดทัวร์อยู่เลยค่ะจะเสร็จวันนี้แล้วนะครับอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่กฤชมนครับพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่ช่วงพิชัยยุทธครับพี่เอกสินทักทายนะครับตอนนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงเมื่อกี้นี้นะครับปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีอิทธิกุลนั่นเอง

อบนะเพลงยุค9080นะฮะความหมายมันสวยงามจริงๆนะครับทักทายครับไปถึงพี่กาลเกตนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สาวขามพี่เจริญพี่มงคลปิดขิงวังล้อไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่บำรุงนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันพี่สุภัทราพี่เอกศิลป์พี่โชคพิชยุทธนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158ครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงชาติฝึก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02 248 1366ครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับอ่ะจบไป2เพลงครับเป็นหยังคือบ่ลืมบทเพลงจากน้องแบมไพลินแล้วก็จบแบบงงๆนะครับน้องกวางจิรพันธ์2เพลงเจ็บช้ำกันไปเริ่มต้นชั่วโมงที่3นะสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะ3ชั่วโมงเต็มๆครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันพุธเข้าวันพฤหัสแล้วใช่ไหมครับผมทักทายไปถึงทาง Facebook นะครับพี่สาวขามพี่รัตติยาพี่จุ๊บแจ้งพี่พินโยพี่นันทาพี่เกษมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเป็นกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายครับบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮมเมอร์วิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะไม่ว่าจะเป็น คนเย็นชานะครับจากวง Sky Pass แล้วก็กิ้งกาทองจับพี่ธันวาราศีธนูนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าอีกสัก3เพลงเพลงซึ้งๆกันบ้างดีกว่านะเริ่มต้นซึ้งๆกันนะครับอาจจะไม่เร็วมากนะค่อยๆไปดีกว่านะครับพี่สุภัทรานะครับพี่นรเดชสวัสดีครับผมพี่คุณแม่บนเรือนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่นิพาพรพี่อัมพรพี่บรรเทาพี่บำรุงคุณแม่ไม่เลยทักไปแล้วเนาะพี่พงศกรนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่นันทาพี่จุ๊บแจงครับพี่รัตยาบอกกู๊ดมอร์นิ่งนะครับพี่พินโยนะครับสวัสดีพี่นพพรครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่หนูริงนะทักทายนะครับพี่สุภัทรานะฮะสวัสดีครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับเอาเพลงสบายๆนะฮะอาจจะสบายไม่มากเท่าไหร่ แต่เราไปฟังกันดูนะครับสัก3เพลงครับ

0: ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรอสู้กันครับ
1: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวมาบีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับจัดไป3เพลงสบายสบายสบายสบายนิดนึงแล้วกันนะฮะเกรงใจอยู่นะครับบทเพลงครับตังเกนะฮะจากอหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็คอยน้องใต้ต้นโดนนะครับ MC2 แล้วก็ก๊อตเมฆลานะฮะแล้วก็น้องๆ นะฮะวงใหม่มอมแมมทั้ง3เพลงจัดให้นะครับเป็นเพลงใต้นะเพลงใต้แบบโจ๊ะเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จะไปนะ

ลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะจบไป2เพลงกำเมียงนะครับเพลงเมียงเมียงของเฮาจะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการครับแล้วก็จะอี้จะอั้นจากไอ้เตวิทนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลา

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เช่นเคยนะคะ5:12 นเช้าวันพฤหัสบดีที่9ค่ะวันนี้9เดือน7นะคะกรกฎาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเช้านี้มีข่าวสารมีเพลงเพราะๆมาฝากเช่นเคยนะคะอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1เกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จะมีพายุไต้ฝุ่นบาวีเห็นนะบาวีจะมาประเทศไทยไหมบาวีนี่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ด้านตะวันออกของจีนนะคะในวันที่11แต่จะไม่เข้าไทยโดยตรงพายุลูกนี้บาวีเนี่ยมันจะไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะก็แต่ว่าใครที่จะเดินทางไปจีนนะคะขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะส่วนที่บอกว่ากรมอุตุเตือนฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะวันพรุ่งนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะตอนนี้ก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะเหมือนเดิมจุดเดิมนะคะวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะตอน18:00 นภาคเหนือจะมีฝนตก 60% ของพื้นที่นะคะหนักๆอยู่ก็จะประมาณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็อุตรดิตถ์อีสาน 40% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ก็มีหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลส่วนภาคกลางค่ะไม่เยอะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็30ส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออก30ฝั่งตะวันตก 40% กรุงเทพก็นิดหน่อย 20% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่าย

0: ถึงค่ำจะมีฝนสำหรับวันนี้ถึงพรุ่งนี้ค่ะน้องโล่ง
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้วมาแล้วว
0: ันนี้พยากรณ์ประจำวันให้นะคะหนักสุดตอนนี้ภาคเหนือค่ะ 60% ของพื้นที
1: ่ในวันนี้เมื่อวานเราชุ่มฉ่ำนะ
0: ใช่ชุ่มฉ่ำหลายจุดหลายพื้นที่นะคะ
1: เขาบอกมันเป็นหางหางของไอ้พายุที่ไต้หวันนะพี
0: ่อ๋อใช
1: ่ปึกครับผม
0: นะบาวีหรือเรียกไทยๆว่าบาวีได้ไหม
1: ครับ
0: พายุบาวี
1: ขอนไม้ไต้หวัน
0: นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเตือนเรื่องพายุกันแทบทุกอาทิตย์เลยนะต่อไปเนี้ย
1: ครับ
0: เออเนาะทุกปีก็จะมีชื่อพายุมาแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นช่วงมรสุมวันนี้ต้องกวางหลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ
1: ครับผม
0: สายว่างอยู่1สายรับกันนะคะใครที่จะโทรมาก็โทรมาได้เลยนะคะ
1: ครับวันพฤหัสแล้วนะรวดเร็วนะสัปดาห์นึงผ่านไปแล้วนะฮะ
0: โอ้ค่ะนี่ก็วันที่9แล้วอ่ะวันเนี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: กลางปีเดือนนี้นะ
0: โอ้ที่นิดนึงที่ชลบุรีเมื่อวานน้องๆขึ้นแรงมากนะคะซัดเรือประมงคว่ำไป7โอ้7ชีวิตลอยค
1: อ
0: ก็เห็นบอกว่ากองทัพเรือรีบเอาเรือออกไปช่วยไว้ได้นะคะทั้งหมดรอดค่ะโอ้โหโชคดีมากเลยนะคะตอนเที่ยงคืนอ่ะ
1: โอ้โห
0: เที่ยงคืนนะคะ
1: ตอนวินาทีลอยคออยู่ในกันอยู่ในทะเลเนี่ยนะ
0: โอ้โหมันทั้งมืด
1: น่าดูนะต้องพยายามอึดไว้แล้วมันไม่รู้ชะตากรรมเลยนะพี่นะว่ามันเคว้งคว้างไปหมดอ่ะมันไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยอ่ะ
0: จริงมันเวิ้งวางมากแต่ว่าครอบครัวเนี้ยโชคดีตรงที่ว่าลูกเขาที่อยู่บนฝั่งเนี่ยเขาติดเขาดูกล้องจากวงจรปิดที่มือถือเขาได้เออคือลูกสาวเนี่ยเขาดูกล้องอยู่ว่าเอ้าทำไมลูกเรือที่กำลังสาวอวนอยู่น่ะอยู่ๆก็คือขึ้นลมพัดนะขึ้นซัดไปคือประมาณว่าเห็นชัดเจนว่าเรือพลิกคว่ำอ่ะเขาก็เลยประสานหน่วยกู้ภัยเออประสานหน่วยกู้ภัยให้ว่าเนี่ยพ่อของเธอเนี่ยอยู่บนเรือลำนี้ออกเรือไปปรากฏว่าโอ้โหเรือคว่ำนะคะทันทีที่เรือตรวจการช่วยไว้ได้เนี่ยโอ้โหลูกนี่เขาไปกอดพ่อลูกสาววัย20ปีนะดูกล้องวงจรปิดอยู่ว่าพ่อกำลังออกเรือดูข้าง
1: อันนี้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะ
0: โอ้อันนี้เก่งมากนะคะเธอก็ดูอยู่ใช่เธอก็อยู่เนี่ยเรือลำนี้เป็นเรือพ่อเธอเห็นภาพทันทีเลยว่าเนี่ยเรือพลิกคว่ำ
1: โอ้กับกันแล้วพี่ถ้าเป็นเหมือนในละครนะน้องคนนี้ดันแบบไปคุยโทรศัพท์น้องคนนี้คือถ้าไม่ได้ทันดูแล้วไม่ทันสังเกตไม่เห็นนะ
0: ใช่
1: เป
0: ็
1: นอีกเรื่องเลย
0: ก็ไม่รู้เลย
1: เรื่องเลย
0: จริงอย่างที่น้องบอกน้องบอกว่ามันเคว้งคว้างมากนะอยู่กลางทะเลอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยอยู่ในพื้นที่อ่าวแสมสารนะคะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเป็นเรือชื่อโชคเป็นต่อวารี995นะคะนี่ค่ะก็โชคดีปลอดภัยหมดนะคะลูกเรือทั้ง10คน
1: เขาแจ้งไวมากนะพอเห็นปุ๊บแจ้งปั๊บเลยนะ
0: โอ้โหลูกสาวก็ดูกล้องอยู่ตลอดอะเออเก่งเนี่ยเรือทุกลำน่าจะทำอย่างนี้นะ
1: เออน้อยติดไว้นะติดไว้แล้วก็เชื่อมมือถือกับใครสักคนบนฝั่งแล้วก็วันไหนที่มีข่าวว่าพายุลมแรงคลื่นสูงเนี่ยนะครับก็ต้องคอยเข้าไปดูอ่ะคอยเข้าไปดูภาพไ
0: ว้ใช่ใช่นี่ค่ะ
1: เยี่ยมเลย
0: ดีมากเยี่ยมเลยนะคะช่วยได้เนาะกล้องแค่สักพันหนึ่งอ่ะนะเดี๋ยวนี้มีหลายย่อเลย
1: ใช่ที่ของบ้านผมเนี่ย799เองพี่แล้วมันเชื่อมเข้ามือถือด้วยนะเชื่อมเข้ามือถือสามารถเข้าไปดูผ่านแอปได้เลย
0: ได้ตลอดเวลา ะคะ
1: ใช่

0: มีไก่ไหม
1: ไม่มีครับพี่
0: ถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงผู้ฟังมาแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวไปรับกันเด
1: ี๋
0: ยวไปรับกัน
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: เสียงไก่มาจากชุมพร
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมโทรจากชุมพรครับ
1: โอ้โหเสียงดังฟังชัดสวัสดีครับพี่
0: ชัดเจนชัดเจน
3: ครับ
1: พี่บ่าวครับพี่
3: ผมอยากจะปรึกษาเรื่องเงินกู้หน่อยครับ
1: ไปกู้ใครครับพี
3: ่เขาจะปรึกษาเรื่องเงินกู้หน่อยครับ
1: ครับผมเชิญครับเชิญ
3: คืออย่างนี้ครับลูกสะใภ้กับลูกชายอยากไปกู้เงินเขียนสัญญากับเจ้าหนี้ 10,000 นะครับ
1: นอกระบบใช่ไหมพี
3: ่แล้วที่นี่ค่อยเร็วกู้กับเจ้าหนี้นะครับเขียนสัญญาเงินกู้เรียบร้อยเลย 10,000 บาทและทีนี้ผมอยู่ลูกสะใภ้ไปเอาอีก 30,000 โดยที่ลูกชายผมไม่รู้เรื่องเลยอีก 30,000 หลังนะและทีนี้ไอ้ 30,000 หลังลูกชายต้องรับผิดชอบไหมครับโดยที่ไม่รู้ตัวเลยมารู้ตอนหลัง
0: แล้วลูกชายกับลูกสะใภ้ยังอยู่กินด้วยกันไหม
3: เลิกกันแล้วครับ
0: เขาเลิกกันแล้วลูก
1: เลิกกันแล้ว
0: เลิกกันแล้วลูกสะใภ้ไปเอาเพิ่มมาอีกแสน
1: แล้วตอนไอตอนไปเอา 30,000 หลังนี่ทำสัญญาไหมครับ
3: เขียนในสัญญาเก่า 10,000 บาทครับ
1: เขียนเพิ่มเข้าไปเหรอฮะ
3: เห็นในใบแรกที่ 10,000 บาทนะแต่ลูกชายไม่รู้ลูกสะใภ้ไปเอาเอง 30,000 หลังนะ
1: ใน 30,000 หลังนี่มันมีสัญญาไหมพี
3: ่สัญญาก็ในใบเดิมนะในใบที่ 10,000 บาทนะครับ
0: ไม่ได้บวกเพิ่มใช่ไหมในสัญญา
1: หรือว่าเขาเขียนเพิ่มเข้าไป
3: ครับ
1: เขาเขียนเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับว่ามาเอาอีก 30,000 บาท
3: ครับโดยลูกสะใภ้ไปเอาคนเดียวครับ
1: แต่ว่าจะมาเขียนพ่วงในสัญญานั้น
3: ครับ
0: โอ้โหไม่ได้ตอนไปเอาเนี่ยเลิกกันแล้วยังหรือว่าเลิกตอนนี
3: ้เลิกกันแล้วครับเลิกกันแล้ว
0: ลูกเพื่อนยืนยันว่าเลิกกันแล้ว
3: ทีนี้ผมจะถามว่า 30,000 หลังนั้นลูกชายผมต้องรับผิดชอบไหมฮะ
0: แล้วเขามาทวงเหรอคะเขามาทวงไหมตอนนี้
3: เขามาครับเจ้านี่มาครับลูกชายบอกรู้แค่หมื่นเดียว30,000หลังสบายไปเอาไม่รู้เรื่องเลย
0: แล้วคุณก็ได้ยังไงหมื่นหนึ่งอ่ะ
3: ฮะหมื่นคือไปบางส่วนแล้วครับ
0: อ๋อคือไปบางส่วนพันอยู
3: ่ครับ
0: เดี๋ยวนะลูกชายกับลูกสะใภ้มีลูกด้วยกันไหมอ่ะลุง
3: มีสองคนครับ
0: โอ้มีลูกด้วยกันแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ไหนกันลูกสะใภ้อ่ะเลิกกันแล้วอ่ะ
3: ไปอยู่กับผู้ชายที่กรุงเทพครับ
0: อ๋อเขาไปแต่งงานใหม่แล้ว
3: ครับเขาไปมีแฟนใหม่แล้ว
0: เออเขาไปมีแฟนใหม่แล้วแล้วยังไงลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: ลูกชายอายุ36 ปีครับ
0: โอ้ก็เอาจริงๆนะลุงนี้ก็ให้เขารับผิดชอบแทนไปสิเราก็อาจจะเอามาใช้ด้วยกันก็ได้นะเพราะมีลูกด้วยกัน
1: อ
0: ่ะ
1: อืมอ๋อถ้าตาม
3: ด้วยกันก็ใช้ด้วยกันใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ตามหลักกฎหมายนะพี่นะตามหลักกฎหมายมันเป็นหนี้ที่เป็นผู้คู่ร่วมอ่ะ
0: ใช่
1: ถ
0: ึ
1: งแม้ว่า
0: ถึงแม้ว่าเมียเป็นคู่ผัวไม่รู
3: ้
0: แต่เขามีลูกคือตอนที่เขาใช้ด้วยกันเนี่ยเขาไม่ได้บอกพ่อไง
1: ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ใช่ไหมแล้วตอนนี้คือเขาเดือดร้อนเรื่องเงินไหมเขาสามารถชดใช้นี่นั้นได้ไหมลุงลูกชายอ่ะ
3: เดือดร้อนครับ
0: พ่อช่วยอย่างนี้เหรอ
3: เขาลูกสะใภ้ก่อนจะไปสร้างนี่ถิ่นเมื่อเกือบ300,000ครับ
0: โอ้การนี
1: ่เขาบอกอย่างนี้นะถ้าอ่านตามแบบข้อกฎหมายนะครับเขาบอกว่าลูกชายลุงเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเว้นแต่กรณีว่า

0: เขาไปพิสูจน์ได้ว่าไอ้ 30,000 ที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอามาใช้จ่ายเพื่อครอบครัวหรือเปล่าอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเขาไปใช้ส่วนตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: งั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เจ้าหนี้เห็นว่าไอ้ 30,000 หลังเนี่ยนะฝ่ายเราไม่มีส่วนที่ไปร่วมเซ็นไม่ได้ไปรับรู้ด้วยอ่ะไม่ได้มีลายเซ็นเราอยู่ในรอบหลัง 30,000
1: ไม่มีครับรอบ 30,000 ไม่มีครับมีแต่ 10,000 แน่ครับ
2: ไม่ได้ทำสัญญาขึ้นมาใหม่อะไรใช่ไหม
1: ไม่ได้ทำสัญญาใหม่ครับ
2: สัญญาใหม่ก็ไม่มี
1: 10,000 ที่ลูกชายรู
0: ้ฮะก็ถ้าไม่ได้มีเซ็นถ้าไม่ได้ไปเซ็นก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ถ้าว่ากันตามกฎหมายเลยนะไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าไม่มีลายเซ็นของฝ่ายชายเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเซ็นเนี่ยนะก็
2: ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเขามาทวงเอากับลูกชายใช่ไหมล่ะ
1: มาทวงกับลูกชายครับ
2: ค่ะ
0: เจ้านี่นี่รู้จักกันไหมฮะเจ้านี่รู้จักกันไหมครับพี่รู้จักเจ้าหนี้กับตัวที่บ้านพี่เนี่ยรู้จักกันไหม
1: เป็นหลานครับเป็นหลาน
0: เจ้าหนี้เป็นหลาน
1: ครับเป็นหลานชายครับ
2: โอ้หลานของลุงเลยใช่ไหม
1: หลานของ
0: ผมเป็นญาติ
1: หลานของผมอะ
2: หลานผมเออแล้วอย่างเงี้ยมาทวงก็ทะเลาะกันสิใช่อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ทะเลาะครับ
0: แล้วเราเคยได้ถามลูกสะใภ้เราไหมฮะว่าแล้วเอง 30,000 ว่าไงจะเอาไปคืนเขาไหม
1: ไม่ติดต่อเลยครับคุณลูกชายบล็อกหมดเลยครับเขาพูดง่ายเขาไม่มีชู้ฮะลูกชายบล็อกหมดเลยไม่ติดต่อเลย
0: ไม่ติดต่อเลยแม่คือถ้าในมุมของเจ้าหนี้นะเราก็ต้องมาตามกับคุณลุงเนี่ยแหละตามกับลูกของลุงด้วยเนี่ยแหละใช่ไหมฮะ
2: อ๋อเป็นหลานชายโอค
0: ่ะก็ต้องให้หลานเราไปฟ้องไปหาติดต่อไปทางฝ่ายหญิงแล้วก็ให้เขาทวงกันล่ะครับ
2: เออให้เขาทวงกันเองถ้างั้นน่ะ
0: เนาะของก็ถ้าลูกคุณลุงไม่ได้ไปเซ็นก็ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบให้เขา
1: ถ้าเกิดลูกชายผมไม่รับผิดชอบในเงิน 30,000 นั้นมีความผิดไหมคร
0: ับ ก็ไม่มีเพราะไม่ได้เซ็น
2: ไม่ได้อยู่ในสัญญา
0: ครับ
2: ไม่ได้อยู่ในสัญญาแต่ลุงก็จะเสียหลานไปนะบอกไว้ก่อน
1: เซ
2: ็
1: นครับเซ็นในฉบับแรก10,000 บาทครับ
2: แต่เขาไม่ทวงกับลุงกับหลานกับญาติก็แปลว่าเราก็ต้องนั่นแหละก็เดี๋ยวจะก็เสียหลานนี่แหละเงินเขาก็ต้องติดตามลูกสะใภ้ลุงน่ะให้ได้จะไม่ลุง
1: ครับอะไรนะครับ
0: ก็เอาเป็นว่าลูกเอาเป็นว่าให้เขาไปทวงกับฝ่ายหญิงแหละนะครับเพราะว่าถือว่าลูกเราไม่ได้เป็นคนไปเซ็นไม่ได้เป็นคนไปรับเงิน
1: ครับคือถ้าเกิดเขามานี่ก็ต้องบอกเขาว่าคนไปทวงฝ่ายหญิงเองเพราะว่าผมไม่ได้รับรู้ในส่วน 30,000 นี่ไม่ใช่ไหมครับ
0: ครับผมถูกต้องเลยให้เขาลองติดต่อไปทางฝ่ายหญิงดูว่ายังไงเขาว่ายังไง
1: ถ้าเขาไปฟ้องนะถ้าเขาไปฟ้องนะลูกชายต้องไปศาลอย่างเงี้ยต้องไปไหมครับ
0: เราก็ต้องไปแล้วก็ไปพิสูจน์กันครับไปพิสูจน์กัน
2: ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริง
1: ๆครับไปพิสูจน์กันว่าลูกชายไม่ได้รับรู้เงิน 30,000 นั้นใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่เขาก็จะมีการเรียกศาลก็จะเรียกไปไกลเกลี่ยก่อนละครับไปไกลเกลี่ยดูคุยดูล่ะเราก็ต้องบอกเขาล่ะว่าไอ้ 30,000 เนี้ยผมไม่ได้รับรู้เลยตอนนั้นเนี่ยนะเขาไปเอาเอง
2: ต่อลงตามนั้นนะคะลุง
1: ครับ
2: เนาะค่ะ
1: ครับ
2: ขอให้คุยกันได้นะเพราะว่ายังเป็นเครือญาติกันนะลุงนะไม่ต้องดูสารหรอกสวัสดีค่ะ
1: ครับปรึกษาครับ
0: ครับ

0: ลุงพลบอกว่ายังชอบในเพลงนี้ติดมีทั้งอำเภอแล้วก็ลุงพลบอกว่าอะไรใช่ไหมอะไรอะไรก็เกิดกับสีและดงโอ้ยปวดหัวนะฮะซึ่งนี
1: ่ก็ไปเรียนต้องไปเรียนกฎหมายแล้วแบบนี้อันนี้ก็ได้แต่เปิดอันนี้นะพี่เราก็อ้างอิงตามในเน็ตนะพวกเราก็ไปหาข้อมูลเอานะ
0: ค่ะใช
1: ่ก็เขาบอกอย่างเงี้ยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะมาตรา1490เนี่ยกรณีถ้าจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะฮะอ่ะฝ่ายหญิงไปกู้เงินเพิ่มอีก 30,000 เนี่ยโดยที่ฝ่ายชายไม่รับรู้แล้วฝ่ายชายไม่ได้เซ็นยินยอมเนี่ยเพราะฉะนั้นถือเป็นหนี้ส่วนตัวนะเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นหนี้ส่วนตัวของฝ่ายหญิงเว้นเสียแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเขาฝ่ายหญิงเขาพิสูจน์ได้ว่า 30,000 เนี่ยเขาเอามาใช้เพื่อครอบครัวเอามารักษาค่าพยาบาลลูกเอามาใช้ค่าเทอมลูกเอามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเอาห้องมาใช้กับครอบครัวเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกัน
0: ค่ะ

0: แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าเอาไปใช้ส่วนตัวครับก็ถือว่าลูกชายก็ถ้าตามกฎหมายนะก็ไม
1: ่
0: ก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าอย่างนั้นนะ
1: เขาเดี๋ยวไปพิสูจน์เอา
0: แล้วยิ่งไม่ได้จดทะเบียนด้วยนะครับ
1: ถ้าเจ้าหนี้เขาฟ้องอะเนาะแต่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยเป็นหลานแท้ๆของลุงอีกอันนี้เขาจะฟ้องจะเสียญาติหรือเปล่านั่น

0: ไอ้อาจจะแบบไปคุยว่าหยุดดอกเบี้ยไว้ก่อนได้ไหมหรือยังไงเนาะ
1: อืมครับ
0: เออเอาต้นกลับไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆผ่อนไปนาทีละรวมแล้วก็เป็น 40,000 เนาะสมมติถ้าอยากจะจ่ายด้วยกันถ้าจ่ายด้วยกันเนาะก็ผ่อนไปไม่นานก็หมดเนาะค่ะ
1: อืม
0: ค่ะนี่มาดูคนนี้เคยเก็บเงินได้จำได้ไหมเราเคยรายงานข่าวนี้จำได้แล้วเก็บเงินแล้วก็ไปส่งเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าผ่านไป1ปีครบแล้วค่ะนุ่งรุ่ง
2: ไม่มีคนมาเอา
0: ใช่ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจเรียกให้ไปรับมือเงินคืนนะคะ
2: ว้าวทำดีได้ดีจริงๆนะ
0: ทำดีได้ดีนะคะก็เงินไม่ได้เยอะมากนะตำรวจท่องเที่ยวที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ทำการมอบเงินสดจำนวน 8,987 บาทให้กับพลเมืองดีชาวสันทรายชื่อคุณทันสกรแกเก็บเงินสดจำนวนนี้ได้ที่กาดมะพร้าวที่เชียงใหม่พร้อมกับเอกสารระบุชื่อของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งสัญชาติเยอรมันนะคะก็แกก็เอาไปมอบให้กับตำรวจท่องเที่ยวเพื่อประกาศตามหาเจ้าของเลยขณะนั้นก็เป็นแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์50แบงค์20แล้วก็มีเหรียญจำนวนหนึ่งรวมแล้วก็นี่แหละ 8,987 บาท1ปีตำรวจก็พยายามประสานงานและติดตามตัวนักท่องเที่ยวรัสเซียเยอรมันรายนี้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่ไม่มีคนมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะที่ระบุสิทธิ์ว่าคนเก็บได้ก็จะเป็นเจ้าของนั้นตำรวจท่องเที่ยวก็เลยเชิญคุณทันสกรมาตรวจเอกสารและจำนวนเงินก็พบว่าครบถ้วนตามเดิมทุกประการเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับไปค่ะก็เป็นอันนี้ตำรวจก็ชมเลยว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีงามสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้กับการท่องเที่ยวนะคะนุ่ง
1: ครับผมคือ
0: ก็ได้ใช้จ่ายตามกฎหมายเลยเนี่ย 8,900 บาทนะคะ
2: เราเพิ่งรู้นะว่าถ้าวันนึงเราเก็บอะไรได้แล้วไปคืนตำรวจนะฮะแล้วปีนึงผ่านไปถ้าเกิดว่าเจ้าของตัวจริงเขาไม่มารับอ่ะนะฮะกรรมสิทธิ์เนี่ยก็ตกเป็นของเรานะ
0: ถูกต้อง
2: ไม่ได้เป็นของจ่าไม่ได้เป็นของจ่าหรือของดาบนะ
0: ไม่เลย
2: ของเรานะ
0: เป็นของคนที่เก็บได้ใช่
1: เนี่ย
0: เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยทำความดี
2: ผม
0: ก็
2: ว่ามันดีพี่เขาก็ลืมไปแล้วเลยนะ
0: เป็นพลเมืองดี
2: พี่ก็อาจจะลืมไปแล้วแล้วเอ้ยปีนึงเอ้ามันตกไม่มีคนมารับหรอครับอะไรอย่างเงี้ย
0: เนี่ยตำรวจก็เชิญไปมารับก็เป็นของพลเมืองดีไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นตกเป็นของหลวงของอะไรนะไม่ใช่นะเป็นของคนที่เก็บได
2: ้คุณหมายบอกให้คนที่เก็บได้นะ
0: ใช่
2: แต่เราต้องไปแสดงตัวก่อนนะเราต้องเอาไปคืนเขาก่อนแล้วเดี๋ยวปีนึงถ้าเกิดเจ้าของตัวทิ้งไม่มาค่อยเอา
0: ใช
2: ่ความรู้ใหม่
0: นี่แหละพลเมืองดีของแท้
2: ใช่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่ได้หวังจะเอาของของเขา
0: ใช่คือตอนนั้นได้ถ้าผู้ชายคนนี้เขาเก็บได้เพราะว่าคือมันมีหลักฐานก็จริงแต่ว่ามันเป็นต่างชาติเนาะเขาก็ใส่กระเป๋าตัวเองกลับบ้านเอาไปใช้จ่ายก็ได้นะตอนนั้นน่ะอันนี้ไม่เหมือนกรณีแท็กซี่นะเอาสมมติว่าแท็กซี่เก็บเงินได้แล้วรู้ว่าคนนี้เดี๋ยวก็ไปแจ้งความว่านั่งรถคันนี้อันนี้แท็กซี่มีความผิดนะแต่ว่าพลเมืองดีคนนี้เขาเก็บในตลาดอ่ะคือทำร่วงทำหล่นเนี่ยน้องโด่ง
1: ครับ
0: อันนั้นตอนนั้นเขาสามารถที่จะเอาเป็นของตัวเองก็ได้ตอนนั้นไม่มีใครรู้ใครเห็นนั่นแหละ
2: คือเอาไปคืนก่อนถ้าเจออะไรเอาไปคืนก่อนเดี๋ยวถ้าของมันจะเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นของเราอยู่วันข้าม
0: ใช่
2: หนึ่งปีผ่านไปนะฮะของสิ่งนั้นก็ถ้ามันจะเป็นของเราไงมันก็เป็นเองครับ
0: จริงเนี่ยกลับมาเป็นของเรา
2: ถ้าวันนั้นพี่คนนี้เอาไปใช้เลยนะเงินมันก็อาจจะเป็นเงินร้อนอ่ะพี่มันก็ใช้แล้วมันก็กังวลอ่ะชีวิตมันเหมือนเป็นทุกขลาภมากกว่า
0: แ
2: ต่อย่างเงี้ยใช่มันถูกกฎหมายก็เอาไปทำบุญต่อยอดขึ้นไป
0: ใช่เนี่ยถูกต้องละ
2: นี่ถูกต้องรู้สึกว่านะฮะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบนโรงพัก

0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
2: อย่าให้เหมือนที่พัทยาเมื่อคืนพี่นะฮะบนลงนะครับ
0: พัทยาอีกแล้ว
2: จับนะฮะนักเสพมาเสพยาบ้ามาคนหนึ่งนะฮะโหตำรวจอึ้งทั้งโรงพักเลยนะจู่ๆเนี่ยนะฮะเงียบๆบรรยากาศเงียบๆกลางคืนนะบนโรงพักมีเสียงคนท่องคาถานะเขาบอกเป็นคาถาย้ายสิ่งของโอมจงหายไปโอมอย่าอยู่กับข้าโอมจงหายไปจงหายไปตำรวจถามเฮ้ยทำอะไรพอหนุ่มคนนี้นะครับอายุ32ปีนะครับโดนจับมาพร้อมยาบ้า2เม็ดยอมรับดื้อๆเลยครับว่ามีคาถาอาคมสามารถย้ายสิ่งของให้หายต่อหน้าต่อตาได้อีกคนนึงเอาของมาคืนนะฮะอีกคนนึงอยากเอาของหายนะครับตำรวจบอกว่านี่สงสัยจะหนักแล้วนะเสพยาเยอะเหรอนะครับนี่เฮียก็รับสารภาพนะครับว่าเสพทุกวันนะครับเสพทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเสพมานานหรือยังนะครับก็ในตัวเจอยาบ้า2เม็ดนะครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับก็เจอสารเจอสีม่วงอ่ะนะครับเจอเมทแอมเฟตามีนในร่างกายด้วยนะฮะก็แสดงว่าตำรวจบอกโอ้โหแสดงว่าหนักแล้วนะครับคืออยู่นั่งท่องคาถาจะเสกยาบ้าให้หายได้นี่มันต้องไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะต้องเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ต้องมีอิทธิฤทธิ์นะฮะจะทำพิธีไร่มนย้ายสิ่งของต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพักนะ
0: แล้วก็ก็ดังๆเลยเหรอตรวจดังๆเลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เขาว่าสวดคาถาแบบดังๆออกมาเลยอ่ะจนตำรวจมองกันทั้งโรงพักใครอยู่ชั้นล่างต้องขึ้นมาดูเลยว่ามันมีอะไรกันห้องคาถา
0: ไอ้บทนี้ไม่ได้ผลแล้วนะไอ้พุทธทางบางตานี่นะไม่ได้ผลแล้ว
2: แทนที่จะโดนมีเงียบกลายเป็นดังทั้งโรงพักเลยฮะ
0: มีอย่างนี้ด้วยเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนางสาวเอไปขึ้นโรงพักที่สภ.ชัยวันนะคะอุดรธานีอายุ49แล้วนะคะแต่ไปร้องเรียนกับผู้กับสภ.ชัยวันว่าถูกชายหนุ่มคนหนึ่งอ้างเป็นปลัดเทศบาลหลอกฝากลูกชายเข้าทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนสังกัดเทศบาลนี่เหตุเกิดตั้งแต่ปี62นะต้องจ่ายเป็นล้านนะน้อง
2: ๆโอ้เพิ่งจะได้เข้าทำงานนี่แหละพี่เหร
0: อโอ้ปี62มาปีนี้ปี69แล้วนะผ่านมา7ปีแล้วนะคะคุณเอแกบอกว่าแกโดนปลัดเก๋คนนี้หลอกตั้งแต่ปี462ตอนนั้นเนี่ยไปทำงานอยู่เกาหลีก็เก็บเงินได้ก้อนโตนะคะอันเนื่องมาจากว่ามีคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเป็นญาติกันด้วยนะในเต๋าได้ถ่ายรูปแต่งชุดปลัดเทศบาลมาหลอกอ้างว่าจะฝากลูกชายเข้าทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่เทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ก็หลงเชื่อสิก็โอนเงินโอนบ้างเงินสดบ้างรวมๆแล้วก็เป็นล้านสุดท้ายลูกชายก็ไม่ได้ทำงานที่เทศบาลพอทวงถามก็บ่ายเบี่ยงเรื่องที่จะคืนเงินกันแถมมีหนังสือราชการปลอมมาให้ดูอ้างเป็นหนังสือจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยว่าจะคืนเงินให้สุดท้ายก็ยังไม่ได้จนถึงตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีก็จริงแต่หมดอายุความในคดีช่อโกงก็เลยรีบดำเนินการเมื่อวานนี้ขึ้นโรงพักไปเล่าให้กับท่านผู้กับก็เดี๋ยวท่านผู้กับก็รับเรื่องนะคะก็บอกว่าในเต๋าเนี่ยมีพฤติกรรมแต่งกายเรียนแบบราชการและอ้างตัวเป็นปลัดเทศบาลหลายท้องที่นะคะไปหลอกญาติตัวเองนี่แหละว่าจะฝากลูกชายขึ้นมาทำงานแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ชอบแต่งตัวเป็นปลัดอ่ะดูสิเนี่ยก็รวบรวมแล้วล้านกว่าบาทนะคะตำรวจก็บอกว่าโหยแล้วทำไมผู้มาแจ้งความเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเป็นญาติกันก็เลยยังไม่ได้แจ้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนซึ่งขณะนี้เห็นว่ามีสาวๆโดนหลอกอีกหลายรายด้วยนะค

0: โอ้โห
1: นี่ค่ะ
0: ครับ
1: บ๊าย
0: บายโอ้โหนะครับต้องนะต้องระวังนะต้องระวังทีนี้นะเออต้องมาหลายรูปแบบ
1: เป็นล้านเลยอ่ะ
0: ยังตามไม่เจอใช่ไหมพี่คงจะยังไม่เจอหรอกนะ
1: เจอแล้วเจอแล้วในเต๋ายังอยู่ในพื้นที่ค่ะ
0: นอนอยู่ในพื้นที
1: ่ครับ
0: เออต้องระวังนะฮะส่วนที่ที่นนทบุรีนี่เหมือนกันพี่เออเดี๋ยวนี้อันนี้เรื่องนี้น่าเตือนใจมากครับเตือนท็อปเตือนพี่ที่เป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับคนร้ายรายนี้มาออกอุบายนะทำมาเป็นแบบว่าตีสนิทมาซื้อของนะครับคิดดูว่ามันซื้อของเราเนี่ยได้ทั้งของได้ทั้งเงินเราไปเพิ่มมันทำยังไงมันคิดได้ยังไงใช่ไหมเออ
1: ค
0: ือมันซื้อของไม่จ่ายเงินแต่มันยังได้ของไปแต่มิจฉาชีพคนนี้เนี่ยมันออกอุบายจนมันได้เงินจากเราเพิ่มไปด้วยนะครับวิธีการของไอ้คนร้ายรายนี้เนี่ยนะอันนี้บอกเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ระวังกันทำทีมาตีสนิทซื้อต้มเลือดหมูที่ร้านเนี่ย45 บาทมันออกอุบายว่าเจ๊เดี๋ยวโอนให้145ของเงินสด100ได้ไหมจะไปเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวโอนเข้าอ่ะ145 บาทแทน
1: เออ
0: นะเขาบอกเขาไม่มีเงินติดตัวมาเดี๋ยวเขาจะไปเติมน้ำมันนะฮะวิธีการเนี่ยแม่ค้าคนนี้บอกข้อสังเกตนึงนะอันนี้ลูกสาวเขาออกมาเตือนนะว่าแม่ไม่ทันคนพวกนี้แหละคือการมาถึงเนี่ยนะฮะหนึ่งเขาแปะเจลลดไข้ให้ดูแบบน่าสงสารมาก่อน
1: นะอ๋อป่วย
0: เออทำเป็นเหมือนทำเป็นป่วยแปะเจลลดไข้มานะครับข้อสังเกตที่สองมาถึงที่ร้านปุ๊บเนี่ยนะฮะทำตัวเหมือนสนิทอย่างเช่นประโยคเปิดของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โชคดีจังเลยคุณแม่ยังไม่เก็บร้านวันนี้หนูโชคดีจังเลยได้กินฝีมือคุณแม่แล้ว เอาละอันนี้มันเป็นประโยคที่แบบมันเป็นประโยคเปิดที่แบบทำให้เหมือนกับเวลาคนขายนะรู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันน่ารักดีเออไอเด็กคนนี้เออลูกค้าคนนี้มันน่ารักดีมัน
1: พูดเก่ง
0: พูดจาดีเออมันพูดจาดีนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาด้วยความร้ายกาจอ่ะ
1: เออ
0: เขามาเหมือนตีสนิทตัวนึกตอนแรกคุณแม่ก็งงว่าเอ๊ะเราไปรู้จักเขาตรงไหนแต่ว่าเออเขาก็แต่เขาก็พูดจาดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก
1: ็หวาน
0: ก็เริ่มหลงเชื่อนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนที่มาซื้อเนี่ยก็ต้มด้วนเหมือน40 บาทแล้วข้าวเปล่าอีก5 บาทเป็น45คนนี้ก็บอกคุณแม่หนูขอโอนนะ
1: เด
0: ี๋ยวหนูโอนไป145 บาทคุณแม่ขอเพิ่ม100ขอตังคุณแม่100นะเดี๋ยวหนูจะไปเติมน้ำมันนะครับนะผู้ก่อเหตุมันก็ทำทีเป็นตึ๊ดๆๆๆหนูโอนแล้วนะคะแม่ด้วยความที่คุณแม่ก็ไม่ทันคนเนาะเขาบอกนะเจ้าของร้านเนี่ยนะไม่ทันคนนะครับประกอบกับเขาบอกอย่างนี้พอมันได้คุณแม่ก็ยื่น100ให้เขาไปด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้มเลือดหมูเดี๋ยวหนูมาเอานะเดี๋ยวหนูไปเติมน้ำมันก่อนมันก็ยิ่งทำให้คุณแม่ไม่ได้เอะใจว่าขอดูสลิปด้วยนะตอนนั้น
1: ก็ยิ่งเชื่อนะถ้าอย่างนี้นะ
0: เพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเอาต้มเลือดหมูเดี๋ยวค่อยมาดูสลิปกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นี
1: ่
0: แหละคนไทยไว้ใจคนง่ายคนไทยจะแบบว่าขี้เกียจใจไงเขาบอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยดู
1: มันอยากเอาต้มเลือดหมูมันอยากจะเอาเงิน
0: มันอยากจะเอาเงินสุดท้ายมันได้เงินไป100มันไม่กลับมาเอาแล้วฮะต้มเลือดหมู
1: มันก็เอาแค่นั้นแหละ
0: ใช่
1: ก็เอาแค่นั้น
0: ระวังดิเนี่ยมาทีร้านค้าเนี่ยเพราะว่าผมไปซื้อของเนี่ยผมไปซื้อร้านขายไข่นะฮะทีนี้เนี่ยในตลาดเนี้ยตลกอย่างหนึ่งมันจะมีร้านข้าวร้านหนึ่งเนี่ยนะเขาไม่รับโอนแล้วผมก็ไม่ได้เอาเงินสดติดตัวไปผมก็ไปซื้อไข่แล้วผมบอกร้านขายไข่ว่าเดี๋ยวผมขอโอนเพิ่มมาให้อีก100เหมือนเคสนี้เลยพี่ให้โอนให้100แล้วผมขอเอาเงินได้ไหมผมซื้อข้าวร้านนู้นก็ไม่รับโอนเชฟเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้นะแต่เห็นว่า
1: คุณแม่
0: ซื้อกันบ่อย
1: ค
0: ุ
1: ณแม่
0: เรื่องแค่นี้ทำไมไม่ให้ผมอ๋อ
1: ไม่ได้
0: เข้าใจแล้วผมเข้าใจร้านน
1: ี้
0: แล้วว่าเขาอาจจะเจอหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่า
1: แต่ละวัน
0: เราก็ซื้อร้านเขาประจำไง

0: าก็อาจจะเห็นเราแล้วเขาก็โอเคประกอบกับไอ้ร้านข้าวร้านเนี้ยมันไม่รับโอนจริงๆเขาก็เลยให้แต่ตอนผมให้ผมคิดเลยทำไมจะไม่ให้นะก็แค่ก็โอนเพื่อไปให้ร้อยหนึ่งก็เอาเงินมาให้เราร้อยหนึ่งแค่นั้นเองเหมือนก็มีอย่างนี้ด้วยนะมีคนที่แบบจะไปหาเงินหากินกับทางร้านค้าเขาเหมือนกันนะพี่
1: ใช่ไหมคือร้านค้าก็คงเจอบ่อยอะเนาะว่าไหม
0: คงเจอบ่อย
1: สารพัดรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยทำให้
0: ระวัง
1: คนก็เลยระแวงกัน
0: ประเภทโอนมาเพิ่มแล้วขอเงินเราอย่างเงี้ยก็ตรวจสอบให้ดีไม่ใช่ว่าจะไม่ให้นะให้ทางร้านแบบตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันมี SMS เด้งมาอ๋อเงินเข้าจริงๆอ่ะก็อาจจะให้เขาไปก็ได้หรือจะยังไงจะไม่ให้เลยก็บอกเขาไปแล้วแต่ทางร้านก็ให้เรามัดระวังกัน
1: คือถ้าเป็นลูกค้าประจำบางทีก็เกรงใจกันอ่ะเนาะ
0: ก็ถ้าเงินมันเข้าบัญชีจริงๆก็อาจจะให้ได้นะร้อยขึ้นร้อยอย่างเงี้ย
1: แต่ก็อย่าบ่อยเนาะบางทีทำให้แม่ค้าแบบหนักใจอ่ะ
0: ใช่
1: ค่ะหนักใจค่ะเมื่อวานนี้มีการแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของไรเดอร์คนหนึ่งนะคะว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าจากเหตุการณ์ที่มีคนบันทึกภาพคือรถชนกันน่ะ ตรงจุดกับรถบริเวณถนนศรีจันทร์เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะมีคนบาดเจ็บแล้วก็มีกล่องอาหารของไรเดอร์เนี่ยตกอยู่บนถนนทีนี้ไรเดอร์เนี่ยนะคะเดินไปบนไปนะก่อนที่จะเอาเท้าเนี่ยไปเตะคู่กรณีที่ชนกันปรากฏว่าเป็นหญิงสูงวัยค่ะน้องโด่งนอนเจ็บอยู่กลางถนน
0: แทนที่จะช่วยก่อน
1: ไม่ช่วยนะเอาเท้าซ้ายเนี่ยเตะแล้วพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็มาช่วยแล้วก็ห้ามว่าอย่าทำคนแก่นะอย่าทำแล้วก็แยกตัวออกมาผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบพบว่าผู้หญิงก็คือคุณป้าสมพานอายุ61ปีนะคะมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เท้าเจ้าหน้าที่ก็ทำการประถมพยาบาลแล้วก็บล็อกคอให้ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะคู่กรณีที่เป็นไรเดอร์เนี่ยนะคะขับรถส่งอาหารเป็นชายอายุ24ปีหลังก่อเหตุก็ไปรักษาตัวเหมือนกันตอนนี้ก็เห็นบอกว่าให้ทางพ่อแม่ของไรเดอร์อายุ24เนี่ยไปพบตำรวจก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่เจอตัวแกนะคะว่าแกเตะทำไมคงโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคงโกรธหรือยังไงก็ไม่ทราบอยู่แกเตะเลยค่ะเตะเลยโดน
0: คือคุณป้าคนนี้อาจจะไปเฉี่ยวไปขับรถไปเฉี่ยวเขาหรอ
1: ก็ใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยโกรธเลย
1: ใช่ก็เลยโกรธแล้วในจังหวะที่แบบคือป้านอนฟุบอยู่แล้วอ่ะเอาเท้าซ้ายอ่ะไม่น่าทำ
0: สัญชาตญาณเหรอทำไมไม่รู้นะเราแค่รู้สึกว่าสัญชาตญาณทำไมไม่แบบว่าชนกันปึ้งแรกเนี่ยมันต้องโอ้ยป้าเป็นไรไหมครับเอาลุกขึ้นมานั่งก่อนเอาป้าขับยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าวินาทีนั้นสัญชาตญาณมันไม่มีว่าช่วยก่อนเหรอ
1: ไม่มี
0: เตะก่อนเลย
1: เขาเดินก็บนเตะก็เดินไปเดินมาหมดแล้วก็ไปเตะซ้ำอันนี้ไม่ควรเลยนะคะ
0: นะครับ
1: แต่ว่าหัวร้อนมาก
0: หัวร้อน
1: จริง
0: ครับเห็นบอกว่าตอนเนี้ยไรเดอร์คนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่ของไรเดอร์เห็นคลิปลูกตัวเองเนี่ยว่อน
1: แล้ว
0: นะครับพ่อแม่เนี่ยมาแสดงตัวขอรับกับตำรวจว่าไม่ได้มีนะเดี๋ยวจะพานะครับลูกชายหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาพบตำรวจเจ้าตัวยังไม่มานะครับแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยมาแสดงตัวแล
1: ้วยังหัวร้อนอยู
0: ่อายุ24แล้วนะพี่24นี่เกือบ60ใช่ไหม60หรือ61ใช่ไหมพี่คุณป้า
1: 61คุณป้าบาดเจ็บคุณป้าบาดเจ็บ
0: เป็นแม่เป็นลูก
1: นะเพราะว่าเก็บฟุบอยู่อ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ควรทำนึงก็คุยกันได
0: ้ครับผม
1: ค่ะคุยกัน

0: หัวร้อนมากแสดงว่าไม่ได้เห็นใจใครเลยเนาะ
1: ครับผมนี
0: ่ค่ะอีกคนหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะก่อนจะพักนิดนึงเพราะว่าดูแล้วสาหัสมากคู่นี้อันนี้ที่สัตหีบชลบุรีน้องร่องเมื่อวานตอนค่ำได้มั้งคะก็คือในร้านนวดแห่งหนึ่งนะกูตาหลวงสามีเนี่ยบีบคอภรรยาแล้วก็ปอกน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าปากแล้วก็เอาไฟมาช็อตบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะคะไม่ตายนะในภาพภายในร้านเนี่ยร้านนวดเนี่ยเจอว่าสามีเนี่ยเดินทางมาที่ร้านนวดเพื่อมาหาภรรยาซึ่งทำงานเป็นหมอนวดอยู่ที่นี่สามีอายุ57ภรรยา48ในคือในภาพเนี่ยสะพายกระเป๋าเป้แล้วก็นำเสื้อผ้ามาด้วยทีนี้จากภาพเนี่ยพบว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้แล้วบ่นว่าสามีเนี่ยเดินทางมาหาแล้วกังวลว่าจะให้นอนที่ไหนดีเนื่องจากว่าในร้านเนี่ยมีหมอนวดใหม่อีก2คนที่เดินทางมาทำงานที่นี่แล้วก็ต้องพักร่วมอยู่กันภายในร้านเนาะอ๋อน่าจะโทรหาเจ้าของร้านหลังจากนั้นภรรยาก็เดินไปหลังร้านก่อนที่สามีจะเดินตามไปแล้วก็ปิดประตูหลังจากนั้นก็ก่อเหตุบีบคอภรรยาจนหมดสติก่อนจะเปิดประตูออกมาแล้วก็ล็อกประตูหน้าร้านจากข้างในแล้วก็กลับไปทำร้ายซ้ำโดยใช้ไฟช็อตพร้อมกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำใส่ปากฝ่ายหญิงก่อนที่ตัวเองจะดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำที่เหลือทั้งหมดโอ้โหแล้วระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของร้านก็ดูกล้องอยู่น้องเอ๊ะน้องร่องก็รีบโทรตามเพื่อนแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยเหลือนะคะปรากฏว่ามันไปถึงเนี่ยทั้งสองนอนแน่นิ่งอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่ในอาการสาหัสนะคะอยู่โรงพยาบาลทั้งคู่ค่ะ
1: โอ้โห
0: โ
1: กรธอะไรเลยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำจับกรอกปากได้เนาะ
0: ใช่
1: แต่ยังรอดทั้งคู่ใช่ไหม
0: สาหัสค่ะยังไม่รอดยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวรอให้ปลอดภัยก็น่าจะต้องสอบสวนกันต่ออ
1: ืมครับ
0: พักกันสักครู่นะ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ที่สองค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ย้ำ

0: างอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: 6นาฬิกา13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพฤหัสบดีนะคะ
1: ครับผมครับผมมาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้วมาแล้วนี่ก็มีข่าวของน้องน้องพราวเหรอน้องพราวภูเก็ตได้ดูหรือยังที่ไปประกวด
1: ยังเลยที่เป็นใครไหนนะ
0: เออได้ดูคลิปแล้วเมื่อคืนนี้เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวก็ชื่อน้องพราวหรือน้องอะไรพอดีเคยตามเขาอยู่อ่ะเคยตามเขาตอนที่เล่นอยู่ที่ภูเก็ตเออทั้งร้องทั้งกีตาร์เองอ่ะน้องเดี๋ยวแล้วก็ชื่อจริงน้องพราวภูเก็ต
1: เดี๋ยวนั้นไม่ใช่น้องพราวแบบว่าเป็นเปิดหมวกอะไรอย่างนี้นะพี่เหรอเป็นแบบ
0: ใช่ค่ะเป็นน้องแพรวหรือน้องพราวเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้นะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดไปประกวดไปรายการของอเมริกานะคะโอ้โหได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากเลยค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้
0: นะคะหรือว่าเนเน่นะคะบนเวทีอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะ
1: ไปคอตทาเลนต์อเมริกาเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอายุ15ย่าง16พอดีเนี่ยดังไกลมากนะคะเธอร้องเพลงซอมบี้นะคะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ต้องเข้าไปดูคลิปอ๋อน้องแพรวนะไม่ใช่น้องพราวน้องแพรวเนเน่นะคะรัติการอำลอยล่าสุดก็มีโอกาสได้ไปโชว์บนเวทีอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะก็ปรากฏว่าฝีมือของการเล่นกีตาร์ก่อนระดับเทพเลยนะคะก็อย่างที่บอกน้องเปิดหมวกอะไรอยู่ที่ภูเก็ตหลายคนรู้จักตลาดท่าไอรถนาคาเออก็
1: อุ้ยอย่างน้อยมันต้องไปเข้าตาใครสักคนถึงได้เขาได้ชวนไปออกรายการนะ
0: ขึ้นสิ
1: ไม้ได้เงินนี่ต้องระดับ
0: เด็กคนนี้เขาบอกว่า

0: เล่นกีตาร์พิ้วมากนะโซโล่แบบตั้งแต่อายุ7ขวบอ่ะ6 7ขวบอ่ะทักษะนี่เจ๋งเลยแม่นยำมากทีนี้แนวเพลงที่ชอบก็เนี่ยแนวเพลงแบบเฮฟวี่อะไรนะคะแล้วก็เธอก็ฝึกอยู่นะเก่งเกินวัยมากเคยมาออกรายการซุปเปอร์เทนรายการหลายรายการนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจำได้ขึ้นไปโซโล่กีตาร์พี่ปุ๊อัญชลีทรงคดีผิดก็คอมเมนต์ว่าน้องอะต้องระดับอินเตอร์เด็กคนนี้เด็กพี่ปุ๊ก็ทำนายไว้เนาะล่าสุดก็ไปโชว์ที่นี่เลยนะคะอเมริกาคอตเทเลนก็ปรากฏว่าโอ้โหกรรมการนี่ยกนิ้วให้เลย
1: นะคะ
0: น้องแพรวหรือเนเน่รัติการอําลอยตอนที่เธอแนะนำตัวบนเวทีนะก่อนที่จะโชว์เนี่ยเธอก็แนะนำว่าเธอมาจากภูเก็ตประเทศไทยนะอะไรประมาณเนี้ย
1: ว้าว
0: อย่างนี้เลยนะคะ
1: หน้าตาเป็นลูกครึ่งหรือเป็นหน้าตาเป็นคนไทยเลยคร
0: ับ
1: พ
0: ี่ไทยแท้เลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไทยแท้เลยเหรอ
0: ไทยแท้เลยน้องแพรวน้องแพรวเนเน่
1: เดี๋ยวไปหาดูเดี๋ยวไปหาดูครับผม
0: ไปดูคลิปเลยโอ้สุดยอดมากตอนที่กำลังโชว์ในฮอลล์นี่โอ้โหยืนให้เลยอ่ะยืนปรบมือเลยค่ะน้อง
1: โอ้โห
0: ยืนปรบมือเลยนะคะ
1: ครับโอ้น้องเขาให้เกียรติมากนะฝีมือแต่ว่าดีมากนะ
0: โอ้ฝีมือยอดเยี่ยมจริงโอ้ฝีมือสุดๆก็อย่างที่บอกเล่นเบิดหมวกมาตั้งแต่นี่แหละ6-7 ขวบสุดยอดเป็นเด็กที่เขาบอกว่าไกลแน่นอนเด็กคนนี้นั่นแหละการที่จะเข้าไปประกวดได้เนี่ยมันคงไม่ง่ายเนาะ
1: ครับครับ
0: ในเวทีนี
1: ้ใช่มันต้องมีต้องไปสะดุดตาใครเข้าทุกคนก่อนละ
0: เขาถึงแนะนำไม่พาไปใช่ไหม
1: ใช่ใช่พี
0: ่อ๋อเธอมีเพจเนเน่รอยัลมิวสิกติดตามที่เพจนี้ได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: NENE นะคะอีกเมเน่แล้วก็ Royal Music นะคะเป็นเพจของเธอเองเลยผลงานก็มีเก็บสะสมมาเยอะมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: น้องแพรวเมเน่นะคะโอ้โหถ้ากำลังโซโล่กีตาร์เพลงซอมบี้เนี่ยแบบโอ้โหสุดๆจริงๆแล้วคนในฮอลล์นี่คือเธอแบบว่าเสียงแบบหนักๆอะฮาร์ดฮาร์ดเลยนะคะคนนี้คือร้องตามเลยนะในฮอลล
1: ์
0: ผู้ชมแล้วข้างล่างนึกออกไหมหน้าฝรั่งทั้งหมดอะ
1: ครับ
0: วันนี้คือดังละดังจริงนะคะน้องแพรว
1: ต้องสนับสนุนเด็กไทยกัน
0: ค่ะ
1: มาที่เรื่องของคุณปูมัณฑนานะครับ
0: โอ้
1: คุณหนุ่มกัญชัยนะพี่ศรีนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณปูยอมถอย19ยอมที่จะขอโทษใช่ไหมยอมที่จะขอโทษแล้วนะครับแล้วก็
0: เรียกพี่หนุ่มแล้วเหรอ
1: เยอะ
0: เ
1: ขาบอกว่ายื่น
0: เรียกพี่หนุ่ม
1: ใช่ยื่น3ข้อเสนอนี่3ข้อเสนอในการยอมที่จะถอยนะครับยอมที่จะขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะเพื่อที่จะให้ถอนฟ้องมั้งคดีหมิ่นประมาทกันน่ะนะครับล่าสุดเลยนะครับคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับบอกว่าเห็น3ข้อเสนอของปูมัณฑนาแล้วแต่ว่าขอยังไม่ไกลเกลี่ยนะจนกว่าจะถึงเวลาที่สมควรนะครับพี่หนุ่มบอกว่าผมเนี่ยโดนมาตลอดเป็นฝ่ายโดนมาตลอดก็อยากจะใช้สิทธิ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนคุณหนุ่มเนี่ยฟ้องคุณปูมัณฑนาเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด6คดีครับพี่6คดีนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทนะทั้งหมด17กรรม6คดีทีนี้คุณปูมัณฑนาเนี่ยยอมถอยแล้วเขาบอกว่าก็ถ้าสู้ไปเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะยอมหยุดโพสต์พาดพิงยอมที่จะเอ่ยปากขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยก่อน ยอมที่จะยินดีจับมือถ่ายรูปร่วมเฟรมเพื่อยุติ

0: นะครับนะฮะก็คุณปูบอกว่าเนี่ยถอยมา19แล้วอีกฝ่ายก็ควรจะถอยให้เขาด้วยเช่นกันคาดหวังว่าคุณหนุ่มกรรชัยจะนะรับคำขอโทษจากตนและเอ่ยคำขอโทษตนกลับด้วยเพราะที่ผ่านมาตลอด3ปีตนและครอบครัวก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนเกิดภาวะวิกฤตต้องเข้าพบจิตแพทย์ทานยาเกือบทุกวันถึงขั้นทำร้ายตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าขอเจรจานอกรอบกับหนุ่มกรรชัยแบบตัวต่อตัวโดยไม่มีทนายเข้ามาร่วมฟัง
1: ทั้งสองฝ่าย
0: นี่คือเงื่อนไขล่าสุดคุณหนุ่มกรรชัยนะครับตอบในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับบอกว่ารับรู้และเห็นแล้วนะครับเรื่องที่คุณปู่พัฒนาบอกว่าอยากจะไกลเกลี่ยเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเวลาคุณหนุ่มบอก
1: ยังไม่ถึงเวลาย
0: ังไม่ถึงกระบวนการนั้นยังไม่ถึงเวลาเพราะมันเป็นกระบวนการทางชั้นศาลศาลเขามีการไกลเกลี่ยอยู่แล้วผมเองก็ชี้แจงไปกับทางศาลแล้วเหมือนกันให้ทนายความของผมเนี่ยนะฮะชี้แจงไปแล้วว่าว่าอยากให้มีการไกล่เกลี่ยหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าเขาบอกศาลว่าผมขอขอบคุณในความเมตตาของศาลที่ให้มีการไกล่เกลี่ยแต่ในชั้นนี้ผมอาจจะยังไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยคงต้องดูไปก่อนว่าถึงช่วงที่มีการสืบกันเนี่ยนะฮะพฤติกรรมตัวจำเลยเป็นอย่างไรบ้าง
1: โอ้มีเงื่อนไข
0: ก็คือไม่ขอไกล่เกลี่ยถ้าพูดแบบนี้นะขอดูพฤติกรรมก่อนขอดูพฤติกรรมเมื่อวานถ้าฟังทนายตุ๋ยนะถือว่าทนายของพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวของทางจำเลยก็คือคุณปูเนี่ยต้องแสดงความจริงใจก่อนแสดงความจริงใจให้มากกว่านี้ก่อนว่าร ู้สึกผิดแล้วว่าอยากขอโทษแล้ว
1: ผิดแล้วผิดจริงก็เอาจริงๆนะก่อนหน้านั้นคุณปูนี่แบบเซอร์เฟสมากนะ ไม่ยอมจริงๆทั้งที่รู้ดูว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนาะ
0: ครับ
1: ในอย่างคนใกล้ชิดที่เป็นลมวันนั้น
0: อ
1: ะก็เครียดเรื่องนี้นะเครียดเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นนะพอเขาฟื้นขึ้นมาจากเป็นลมมาเขาก็บอกเลยว่าเขาเครียดเรื่องนี้เลยเนี่ยแต่เธอก็น่าจะอ่อนลงแหละแล้ว
0: ครับ
1: น่าจะอ่อนลงแล้วล่ะ
0: โอ้
1: เดี๋ยวไปตาม
0: ข้อคดีอ่ะพี
1: ่ค่ะเรียกตลาดเมื่อวานนี้ก็เรียกพี่หนุ่มละเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่คำนำหน้านำข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่นะเมื่อก่อนเนี่ยแล้วคนเราเวลาเขาแบบเขาโมโหอะนะโมโหแบบโมโหแล้วก็เกลียดอะเขาจะพูดอะไรออกมาก็ได้นะ
0: ครับ
1: เนี่ยทำให้แล้วเขาลืมไปว่าบางทีมันอยู่หน้ากล้องอะเนาะเราไม่ได้ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละก็กลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ค่ะมาดูใครอยากจะชมโอ้โหชื่อน่าเครียดมากเลยนะ Big Ass Concert ใหญ่ก่อนตาย
0: โอ้
1: Big Ass เป็นวงที่แบบโอ้โหใครๆก็รู้จักนะศิลปินร็อกแถวหน้านะคะก็เขาประกาศว่าจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ก่อนตายที่สุดในประวัติศาสตร์29ปีนะคะนี่ชาวร็อกพลาดไม่ได้เลยนะคะในโอ้โห3วัน3รอบเลยนะคะ Impact
0: ครับ
1: Arena โอ้ไม่ธรรมดา13 14 15นะคะก็บอกว่าเป็นการได้มาพบกันของสมาชิกวง Big Ass นะคะมารวมตัวกันแบบพร้อมหน้าที่สุดในรอบ29ปี
0: สุดยอดเขาบอกพี่แดกกลับมานะจะมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่กันเป็นครั้งแรก
1: มาด้วยมาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้วงก็คือหลังจากคุณแดกไม่อยู่ใช่ไหมก็มีศิลปินก็มี

0: นักร้องนำคนใหม่คุณเจ๋งเนาะคุณเจ๋งเดชาตอนนี้ก็คือมันรวมตัวกันทั้งหมดเลย
1: คร
0: ับ บัตรก็ราคาก็ธรรมดานะสูงสุดก็ 4,000 ต่ำสุดก็ 1,500 ค่ะลุงบัตรยืนราคาเดียว 2,200 แต่ก็คิดว่าน่าจะเต็มเร็วแหละ3รอบ
1: ก็ลืมเรื่องปัญหาทั้งหมดกันไปนะครับเพราะว่าคุณก็พี่แดกบอกออกมาให้สัมภาษณ์นะในรายการหลายรายการแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตกันละนะครับแล้วก็ตอนนี้ความโกรธต่างๆมันก็ลดลงละ
0: ใช่
1: เมื่อก่อนเนี่ยคือบิ๊กแอดอย่าลืมว่าพี่ๆวงบิ๊กแอดเนี่ยเขาก็เป็นระดับพวกโปรดิวเซอร์นะให้กับบอดี้สแลมให้กับพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนวงตัวเองเนี่ยเขาก็ทำเพลงเขาก็อะไรของเขากันตอนนั้นพี่แดกออกมาบอกว่าเขาก็น้อยใจนะครับคือแบบเพลงบางเพลงเขาเป็นนักร้องอ่ะแต่คุณจะไม่ให้เขาร้องเนี่ยคุณก็น่าจะบอกเขาก็น่าจะบอกเขานะฮะ
0: ครับ
1: จริงนะก็มีปัญหากันเรื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนในวงก็มองว่าพี่แดกเสียงไม่ได้แล้วเสียงไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาน้อยใจเลยเนาะ
1: ก็น้อยใจเขาบอกเขาก็เลยเฟดตัวเองออกจากวงไปเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็จะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีนะพี่เมื่อกี้29ปีอะที่กลับมานะ
0: 29ปีค่ะแต่ว่าเขาคุณแดกเนี่ยก็อยู่กับวงมา19คุณเจ๋งก็มาอยู่อีก10ปี
1: อ๋อก็แปลว่า19ปีที่คุณแดก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอ้ย10
0: อยู่
1: 10กว่าปีนะ10ปีที่หายไปนะ
0: ค่ะ
1: ติดไปน่าดูนะครับเห็นว่าพี่จะเริ่มจองบัตรกันใช่ไหมล่ะพี่นะ
0: ใช่เดือนสิงหาคมค่ะ
1: อ๋อเดือนสิงหาค่อยจอง
0: สิงหาใช่ค่ะค่อยจองค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: ใครเป็นแฟน Big Ass นะครับเพลงร็อกเขาเพลงช้าเขาก็เพราะๆเยอะนะ
0: โอ้เยอะเลยใช
1: ่
0: เพลงคือจำผับอ่ะยังไงก็ต้องร้องเพลงบิ๊กแอส
1: อืม
0: บรรดาพี่เมาทั้งหลายอ่ะเนาะครับ
1: ผม
0: มีอีกไหมวันนี้กีฬาก็ได
1: ้กีฬาสักนิดนึงนะครับเอากีฬาไทยบ้างนะเพราะว่าฟุตบอลโลกเมื่อคืนเนี่ยพักไปหนึ่งคืนนะแล้วก็พักฟุตบอลมาดูมวยกันบ้างดีกว่ารถถังจิตเมืองนนท์นะครับโอ้ก็รถถังนี่มันจอดที่ต่อยแพ้นะร้องห่มร้องไห้ไปนะก็เกมนี้ประกาศเตรียมคัมแบ็กนะครับกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งใน28ตุลาคมนี้ครับพี่น
0: ะ
1: หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็แพ้ญี่ปุ่นน่ะนะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแพ้ทางทาเครุเซกาวะนะครับในศึกวันซามูไรนะชวดแชมป์ไปเนาะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นรถถังเนี่ยนะครับโพสต์นะครับบอกว่า28ตุลาคมนี้นะครับเขาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะใจความก็ประมาณว่าผมจะกลับสู่สังเวียนอีกครั้งเป้าหมายเดียวคือการทวงคืนความภาคภูมิใจของประเทศชาติและย้ำเตือนให้โลกได้รู้ว่าจิตวิญญาณของนักสู้ประเทศไทยที่แท้จริงคืออะไร28ผมจะกลับมาเริ่มต้นเตรียมตัวให้พร้อมนี่ครับไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าตุลานี่มีเวลาเตรียมตัวอีกก็หลายเดือนอยู่นะพี่นะถ้าฟิตดีๆก็มีหวังนะมีสิทธิ์ที่จะนะครับทวงแชมป์คืนได้เหรอหรือยังไงนะครับเขารอดูสำหรับรถถังนะรถถังส่วนฟุตบอลก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับพี่คู่แรกมาแล้วครับคู่แรกทีนี้จะเหลือแค่วันละคู่ละจะไม่ต้องแบบกลางดึกคู่หนึ่งเช้าคู่หนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีละนะก็จะเหลือแค่คนละหนึ่งคู่ คืนนี้ 3:00 ครับพี่

0: โอ้มันเป็นเวลาที่คนไทยไม่ชอบที่สุดเลยนะตีสามเนี่ยคือนอนก่อนแล้วตื่นมาดูพอบอลจบบางคนออกจากบ้านเลยอ่
1: ะ
0: เนี่ยวันก่อนมีน้องคนหนึ่งนะเล่าฟังบอกว่าเขาไปที่ทำงานนะเขาไปเจอเพื่อนเขานะไอ้เพื่อนเขาคนนั้นไม่เคยนะมันไม่เคยมาเช้าไม่เคยมาก่อนเจ็ดโมงเลยนะอยู่ๆวันนั้นนะเปิดออฟฟิศเข้าไปเจอหมอที่นั่งอยู่ทุกคนตกใจเลยฮะทุกคนแบบเฮ้ยเขาตัวจริงเปล่าหรือว่าเป็นแบบวิญญาณที่แบบไม่รู้ตัวแล้วมานั่งอยู่ที่ออฟฟิศคือแบบบางคนอ่ะมาเช้าเพราะว่าอะไรปะบอลมันจบตีห้าแล้วไม่รู้จะทำอะไรจะนอนต่อก็กลัวหลับยาวบางคนก็เลยบอลจบแล้วออกจากบ้านเลยนะครับมานอนมาหลับเอาที่โต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้ก็มีเนี่ยนะครับก็นี่แหละคืนนี้จะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าฟุตบอลจะเริ่มตีสามนะครับฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโก
1: โอ้โห
0: ฝรั่งเศสโมร็อกโกนะเต็งหนึ่งนะฝรั่งเศสเต็งหนึ่งนะ
1: คร
0: ับเจอกับแชมป์ทวีปแอฟริกาใต
1: ้โอ้โหน่าดูชมก
0: ็น่าดูนะ
1: ไปดูไปนอนรอดูที่ทำงานได้ไหมเออยังไง
0: มันตีสามอ่ะพี่มันต้องดูผมว่าก็ดูที่บ้านแล้วก็ออกดูเสร็จก็อาบน้ำออกเลย
1: เออใช่ไหมดูเสร็จ
0: แล้วค่อยไปนอนต่อที่ทำงานเอา
1: เออนะคะ
0: เพราะถ้าบอลจบสี่ห้าแล้วคุณหลับเนี่ยนะมันหลับได้อีกแค่ชั่วโมงเดียวหกโมงก็ต้องออกแล้วมันก็ต้องตื่นแล้วมั้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: มันเป็นเวลาที่มันไม่นะแต่บางคู่ตีสี่นะยิ่งไหวเนี่ยคู่ตีสี่นะก็เดี๋ยวรอดู
1: สนุกแน่นอนนะคะอีกไม่กี่วันแล้วเนาะจะได้รู้ละเพลงหนึ่งเพลงสองเป็นยังไงนะคะ
0: เป็นไปตามที่คาดหมายไหมนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: วันนี้ไม่ลืมแน่นอนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ค่ะแล้วก็ฝากอีกอันนึงได้มีประกันสังคมให้ด้วยค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับผมนะฮะก็ถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนนะครับหรือนายจ้างก็ตามนะครับอย่าพลาดนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569นี้มาถึงแล้วนะครับนี่คือโอกาสของคุณในการเลือกตัวแทนที่จะเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์นะครับของคนทำงานทั่วประเทศแต่ก่อนที่จะได้ใช้สิทธิ์กันในการเลือกตั้งนะครับคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง15กรกฎาคมนะครับมีเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะก็ลงทะเบียนได้ผ่าน3ช่องทางง่ายๆเลยนะครับช่องทางแรกครับเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับ SSO นี่ S สิงคโปร์นะ SSO นะครับก็ลงได้ทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนเลยนะครับเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาใครไม่สะดวกเว็บลองมาทางเลือกที่2ครับเป็นแอปพลิเคชัน SSO Plus โหลดเลยครับนะฮะผู้ประกันตนไม่ว่าจะใช้ App Store หรือว่าใช้ Google Play นะครับก็สะดวกง่ายแค่ปลายนิ้วนะใช้แอปแล้วเข้าไปลงทะเบียนก็ได้หรือนะครับวิธีที่3ยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับผ่านที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะไปยื่นด้วยตนเองเลยนะครับว่าเราขอลงทะเบียนนะได้3วิธี3ช่องทางแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านหากพบปัญหานะครับชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลอย่ากังวลครับโทรไปได้เลยครับประกันสังคม02-956-2929 8 โมงครึ่งถึง 4 โมงครึ่งหรือสายด่วนก็ได้นะครับสาย

0: ส่วนประกันสังคม1506กด9นะครับจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราอย่าปล่อยให้ผ่านไปลงทะเบียนวันนี้ก่อนหมดเขต15กรกฎาคมนี้นะครับฝากไว้นะ
1: ผู้ประกันตน

0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของกรณีที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีแนวคิดว่าจะเออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าทำไมให้เออร์ลี่เร็วจังอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์ก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง45เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยหมายความว่าถ้าจะให้คนอายุ50ปีขึ้นไปเออร์ลี่รีไทร์เขาก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรใช่ไหมเพราะว่าการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานก็เลยต้องถามว่าเราจะอัพสกิลแล้วก็จะรีสกิลกันยังไงปัญหานี้เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยนะเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการกันเยอะมากไปเปิดร้านอาหารไปทำอะไรก็ตามก็จะใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกฉะนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะมาเปลี่ยนอาชีพก็จะสร้างความลำบากเกินไปเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจจะเออร์ลี่แสดงว่าคนที่มีความพร้อมก็เลยยึดมาตรการการเออร์ลี่รีไทร์แบบสมัครใจเอาหมายความว่าถ้าลาออกแสดงว่าคุณมีหนทางที่จะต้องไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าแล้วการประมาณการจำนวนสำหรับคนที่จะเออร์ลี่รีไทร์40ปีขึ้นไปเนี่ยคืออะไรกลุ่มเบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่เรื่องสำคัญที่จะเออร์ลี่ต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตด้วยไม่ใช่เรื่องปรับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้นะแต่ต้องคิดให้รอบคอบนะคะทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเออแนวคิดนี้ทำได้เหรอมันดูแล้วไม่น่าจะสามารถทำได้เนาะคุณประกรณ์บอกว่าถ้าไม่ทำวันนี้รอไปอีก10ปีปัญหาจะเกิดแน่แล้วคนรุ่นต่อไปจะมีปัญหาแล้วกลายเป็นว่าคนที่อายุเยอะทิ้งปัญหาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังย้ำว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันหมกมานานแล้วดังนั้นต้องยอมรับและต้องดูว่าจะแก้ไขอย่างไรประเภทที่มาด่ามาแซะกันไม่ขอรับฟังแต่ถ้าแนวเสนอแนวคิดมาให้ทำแบบนั้นแบบนี้อย่างเนี้ยผมชอบขอความเห็นแบบนี้จะดีกว่าค่ะน้องนุ่ม
1: ครับผม
0: โอ้นี่คือแกบอกว่าจะไม่ต้องมาแซะ
1: ครับก็ถ้าฟังฝ่ายค้านอย่างคุณสิริกัญญาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการเออร์ลี่รีไทร์บางตำแหน่งบางอะไรแบบนี้นะครับแนวคิดของรัฐบาลในตอนนี้เนี่ยนะฮะคือฝ่ายค้านเขามองว่ามันเป็นเหมือนแค่การปะขู่ลดคนในช่วงระยะสั้นนะฮะแต่ว่าควรจะปฏิรูประบบราชการลดงานที่ไม่จำเป็นน่ะไปเลยดีกว่า อันนี้มันจะได้งบประมาณได้อะไรกลับมามากกว่าการที่จะมาอย่างเงี้ยเปิดเออร์ลี่กลุ่มอายุ40อะไรแบบเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คุณศรีกัญญาตันสกุลนะฮะฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าก็ควรจะเริ่มปฏิรูประบบลดคนลดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นลงไปเลยตัดทิ้งยุบไปเลยว่าตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่มีงานซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ได้งบประมาณไปอยู
0: ่ก็เดี๋ยวรอดูเนาะว่าแนวคิดนี้มันสามารถทำได้ไหมหลายคนบอกว่าเร็วไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าในมุมมองเขาบอกว่ามันไม่เร็วหรอกก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวเด็กใหม่เข้ามาแล้วมันจะเป็นปัญหากับระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมเมื่อคืนนี้เห็นท่านนายกไปตรวจอุโมงค์รถไฟใต้ดินสายสีม่วงนะครับเขาบอกว่าอุโมงค์รถไฟ MRT ครับพี่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับเกิดน้ำรั่วในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าเขากลัวอะไรเขากลัวว่ามันจะเหมือนตรงสามเสนนะพี่ถนนยุบอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันคล้ายๆกันก็คือกำลังก่อสร้างรถไฟใต้ดินนะครับ

0: แล้วมันเกิดมีการยุบตัวมีรอยต่อทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำซึมออกมาเขากลัวว่าเดี๋ยวดินข้างบนจะอุ้มไม่ไหวแล้วเกิดการยุบตัววันนี้ท่านนายกก็เลยบอกว่ามาดูในเชิงวิศวกรรมนะครับแล้วก็มาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะเขาบอกตอนนี้สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วเขาบอกว่าโครงสร้างของวงเวียนใหญ่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่หน้าวชิรพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเบาใจได้ระดับหนึ่งว่ามันจะไม่เกิดการยุบตัวลงไปนะครับก็อัปเดตความเคลื่อนไหวให้ฟังกันนะครับ
1: อันนี้สายสีม่วงใช่ไหม
0: เพราะว่าสายสีม่วงใต้นะครับ
1: สายสีม่วงใต้ของ
0: จะมันก่อสร้างนะที่มันก่อสร้างอยู่แถวนู้นโรงเรียนใหญ
1: ่น้ำรั่วน้ำเยอะอยู่ตรงนี้
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้อ๋อเอาสักหน่อยหนึ่งไหมกฎหมายนิรโทษกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้มติสภาออกมาแล้วนะคะ306เสียงนะคะเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะก็ชื่อเต็มๆก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะนี่ก็สวนะเป็นคนส่งร่างนี้เป็นร่างแก้ไขที่ให้สภามาพิจารณาว่าจะให้เห็นชอบหรือไม่นะคะก็อาจจะมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างรุนแรงนะคะเรื่องของการนิรโทษกรรมที่อาจจะเกี่ยวกับกรณีหัวสวการได้มาซึ่งสวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของมาตรา112อะไรอย่างนี้ก็ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนมองว่าสมมตินะถ้ากฎหมายไม่ผ่านเท่ากับว่าเอากรณีการที่มัดคน 6,000 คนเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้ก็บอกไม่เป็นธรรมก็ต้องยุติความขัดแย้ง20ปีให้มันผ่านไปให้สังคมแบบเย็นลงอะไรประมาณนี้คนที่อภิปรายเรื่องนี้ก็คือคุณนิกรจำนงส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบนะคะแกอธิบายปิดให้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยกำลังขัดแย้งกันโดยการถือกฎหมายมาตรา112แล้วมีเยาวชนจำนวนไม่กี่คนแต่ว่าคลื่นความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่มองอีกข้างนึงจะมีปัญหาแน่ๆในสังคมแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นดังนั้นจึงตัดสินใจว่าทางออกที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยน่าจะชอบแล้วและหาทางเยียวยาช่วยเหลือบุคคลที่เป็นเยาวชนต่อไปนะคะก็เลยอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบก็ปรากฏว่าหลังจากลงมติกันก็306ต่อ141งดออกเสียงไป2เสียงไม่ลงคะแนนไม่มีก็ถือว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก็จะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา81ต่อไปค่ะทางรุ่งผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค
1: ่ะไม่มีล้างผิดคดีหัวสวอะไรนะคะไม่ต้องกังวลอันเนี้ยไม่เกี่ยว
0: เดี๋ยวเราพักเพลงสดสักเพลงนะพี่นะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
0: ครับผม
2: ปากร้ายใจร้างใจ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะร่วง
4: ครับพี่ตีก็เอาเรื่องที่เป็นกระแสอยู่แล้วกันนะพี่นะตอนนี้ที่เขาบอกว่ามีเมียหลวงคนหนึ่งนะครับถือกล้องเข้าไปถ่ายสามีตัวเองนอนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านของตัวเองในห้องของตัวเอง
3: โอ้เหตุการณ์ที่ระยองใช่ไหม
4: ใช่บนที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนนะครับคือเธอก็เผยแพร่คลิปเนี่ยทั้งที่โหสามีตัวเองกับคนที่มาเป็นชู้เนี่ยนะฮะนอนเปิดเปล่ากันอยู่บนเตียงสองคนเลยอ่ะแล้วยังเหมือนจะอยู่ในอาการเมาเลยไม่ได้ตกใจเลยนะที่เจอเมียหลวงเข้ามาเนี่ยเนาะ
3: เออมีบางมุมก็ยิ้มไม่กล้องด้วยนะ
4: เออยิ้มไม่กล้องเหมือนกับคนยังไม่ได้
3: ยิ้มไม่กล้อง
4: พี
3: ่ใช่
4: เหมือนคนเมาอ่ะนะฮะ
3: เออ
4: ก็เมื่อวานนี้นะครับเธอมาออกรายการแล้วเป็นที่ร้อนเปิดหน้าด้วยนะไม่ใส่แมสไม่สวมแว่นเลยนะฮะภรรยาหลวงเนี่ยเออนะก็เขาก็ออกมาเนี่ยก็มีหลายมุมนะครับมุมนึงเนี่ยทางคนที่เป็นเมียน้อยเนี่ยฮะเขาก็โฟนอินเข้ามาด้วยนะเออเขาบอกว่าเขาไม่รู้เพราะว่าฝ่ายชายไม่บอกฝ่ายชายนะบอกแค่ว่าเลิกกับภรรยาแล้ว
3: บอกว่าโสด
4: ผู้ชายเนี่ยเออผู้ชายเนี่ยไปบอกเขาว่าโสดนะเขาก็เลยก็เหมือนก็เลยเปิดใจคุยอ่ะในเมื่อคนก็เขาบอกว่าโสดนี่เขาเลยเปิดใจคุยนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าทางนู้นก็ได้รับผลกระทบนะคือต้องย้ายจังหวัดหนีเลยนะฮะแล้วก็ต้องออกจากงานนะต้องย้ายจังหวัดหนี
3: เออเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายนะในที่ทำงานอ่ะ
4: ใช่ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับ
3: ทำงานที่เดียวกันทำงานเดียวกัน
4: ของผู้ชายแล้วก็ได้รับผลกระทบตอนนี้ชีวิตเนี่ยนะแล้วก็การที่โดนถ่ายคลิปแบบนี้เนี่ยเธอบอกเดี๋ยวเธอจะต้องเอาไปเธอจะไปแจ้งความเลย
3: แจ้งความก็โอ้แล้วฝ่ายเมียหลวงจะต้องโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
4: ก็พวกพรบคอมอะพี่ใช่ไหมเอาลูกเขาไปเผยแพร่แบบนั้นอะ
3: โอ้ไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม
4: เออ
3: ก็ฝ่ายเธอก็โดนฟ้องเรื่องชู้เหรอ
4: ก็ทางนี้ก็นะครับต้องจะฟ้องเรื่องชู้แล้วก็ตัวเธอก็บอกว่าจะไม่กลับไปคบผู้ชายคนนี้แล้ว
3: อ้าวหมายถึงทั้งคู่ใช่ไหมทั้งคู่ทั้งผู้หญิงทั้งคู่จะไม่คบกับผู้ชายคนนี
4: ้ครับผม
3: โอ้
4: เขามีลูกกันด้วยนะหนึ่งคนนะ
3: หมายถึงฝ่ายไหน
4: หมายถึงว่าฝ่ายเมียหลวงกับ
3: เมียหลวง
4: กับสามีเขาเนี่ย
3: กับผู้ชาย
4: นะฮะ
3: อ๋อก็คือจะหย่ากันมีลูกกันหนึ่งคนแต่ว่าฝ่ายที่เป็นชู้เนี่ยมีลูก4คนนะผู้หญิงคนนี
4: ้อืมแต่กับผู้ชายคนอื่นใช่ไหมกับสามีเขาใช่ไหม
3: เออเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ38ที่สวยหุ่นดีมีลูก4คนแต่ว่าตัวเธอยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่ามีคนก็ไปบอกมาว่าเธอมีลูก4คนก็บอกว่าเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ก็โทรมาบอกโอ้อับอาย
4: ก็
3: เลยต้องลาออกจากงานก็น่าเห็นใจเหมือนกันเน
4: าะลูกคนหนึ่งอายุ1ขวบแต่ว่าอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ฝ่ายชายเมียหลวงเนี่ยฉะนั้นเธอบอกว่าเดี๋ยวถ้าเธอเลิกเนี่ยเธอจะขอเอาเด็กมาเลี้ยง
3: พ่อแม่
4: จะขอลูกเลี้ยงเองจะขอเลี้ยงเองคงกลายเป็นปัญหาครอบครัวแล้วก็นะฮะรู้บอกว่าเนี่ยมันก็สืบเนื่องมานะคือเขาบอกว่าเขารู้อยู่ตลอดเลยผู้ชายเป็นคนเจ้าชู
3: ้
4: แต่เขาก็ให้อภัยทุกครั้งกลับมาคบกันทุกครั้งเพราะฝ่ายชายเนี่ยหล่อเอาใจเก่งเขาอย่างนั้นนะหล่อใจเก่งเออ
3: ครับหล่อใจเก่งโอ้โหแล้วแบบเธอก็จริงๆเหตุผลในการโพสต์นี่คือเธอโพสต์เพื่ออะไรเธอตั้งใจจะประจานเหรอ
4: ก็คงจะตั้งใจประจานแล้วมัน ศักดิ์ศรีมันอารมณ์นะตอนนั้นด้วยไหมอยู่ๆมีคนมานอนในห้องของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมีความรู้สึก
3: ก็เลยทำให้แบบเรื่องมันบานปลายไปขนาดนี้เนาะ
4: ครับผมครับผม
3: ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเรื่องที่นอนสีชมพูเรื่องหมอนโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแซวกันไป
4: ครับผม
3: เป็นเรื่องครอบครัวใครที่มีครอบครัวดีๆอบอุ่นก็ต้องรักษาไว้ดีเนาะ
4: ครับผม
3: ไม่งั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ย
4: ใช่ๆ
3: ค่ะแล้วมันแช่ยากมันแช่ยากมากนะบอกเลยครอบครัวแตกแยกเลยนั่นน่ะค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะทางพรุ่งนี้ตีห้าวันศุกร์เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับข่าวเช้า95ค่ะน้องโด่ง
4: ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
0: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะใน Good Morning ASEAN Break นี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเราในช่วง 7:00 น.นะคะพูดคุยกันมาได้ทางหลากหลายช่องทางนะคะบางคนอาจจะรับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Page MCOT News FM 100.5 นะคะเช้านี้หลายท่านก็ทักทายเข้ามานะคะก็ขอบคุณทุกการทักทายเลยนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางก็คือทาง LINE @MCOT News ด้วยนะคะ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะด้วยข่าวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลนะคะจากประเทศสิงคโปร์ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง real estate นะคะแต่ว่าชื่อหัวเว็บของเขานี่ก็คือ realestateasia.com นะคะเขารายงานแบบนี้ค่ะว่าสิงคโปร์